0: น้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
2: ป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
3: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
5: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม plus ผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้ นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านบอเลตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอลคอนเน็กต์วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
3: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นาทีเริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
3: ส สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาล

0: 3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21 และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา

0: ซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
1: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืององงูคอควายการันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ 20-25 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะ มื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
14: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
13: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
14: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่ทีมเอลนีโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
13: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างนะคะท่าน
14: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทางแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงนี้พื้นที่ที่เราคาดการที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกนี้ฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผล ค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
13: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
14: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโยที่เป็นซุปเปอร์เอลนิโยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมเพราะพื้นที่ที่มีความราบเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโยเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
13: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
14: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนเศรษฐกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั่งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชนก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแซนที่จะถึงนี้ครับ
13: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
14: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
13: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโยน่าจะรากยาว
14: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในฤดูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโยอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนเรา ามีเขื่อนขุนด่านประการชวนนะครับจะทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้และพอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชวนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้กระทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
13: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนีโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
14: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราบปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลก็จะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
13: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
14: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี่ก็ต้องประคองแล้งนี่ให้รอดครับ
13: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
14: สวัสดีครับผม
12: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: ช่วงวันที่22 สิงหาคม 2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55 ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1 กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5 กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
16: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทํา EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
15: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
16: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
15: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
17: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกส่วนนะครับ
15: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพลุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
19: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ย เป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPDXให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
18: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
21: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
20: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
22: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกนึงครับ
20: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
23: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มทีมชาติขันมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเพราะเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ลักกี้ครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
20: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
24: มีเป้าหมายของตอนจริงคือเราก็มีผลงานในฟาร์มอีสเอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับภารกิจก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
20: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมTekken 8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรก แต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
1: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวนะครับไม่ได้เป็นการจับ3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
20: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
2: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
2: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านม
1: ัน
2: ก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานา
1: ครับ
2: ทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกามันก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
2: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือ นแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการทั้งหมดเราจะจ่ายให้ได้ภายใน15วันค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนั่นก็คือตีกรอบไว้ที่วงเงินสินไหมไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาท
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
2: ก็ได้2ล้านบาทนะคะเรียกว่าได้เยอะกว่าและครอบคลุมกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะว่ารัฐบาลซื้อประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทยและต้องย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จ่ายครั้งเดียวนะในกรณีที่เราโชคไม่ดีน้ำท่วมมากกว่า1ครั้งหรือท่วมไปแล้วเกิดแผ่นดินไหวมีภัยลมวาตภัยเข้ามาอีกจ่ายทุกครั้งนะคะ
1: อ๋อครับแล้วอาจจะมีบางคนที่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีเลขบ้านไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ทางมหาดไทยนะคะก็เร่งดำเนินการสำรวจเคสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
1: ลับฝั่งดูแล้วก็เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับประชาชนต้องทำอะไรบ้างชาวบ้านไม่ต้องเสียเบี้ยประกันจริงๆใช่ไหมครับ
2: ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะจัดการให้และถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเพราะท่านนายกก็เป็นห่วงค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมและภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
2: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร
1: ์ครับ
2: อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะ
1: ครับผม
2: และที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อไอ้ missing link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: ปัดสายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
2: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางละนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: มีค่ะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการยังไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็นฟูลลูปที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคด้วย
2: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
1: ้
2: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพรนะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรปนะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงทีค ครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
2: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ Missing Link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: อย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
2: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
2: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานนะวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: และประเทศไทยอะค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษตรถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์เพย์นาวแบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้ ้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได้สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้ง2ประเทศมากขึ้นนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์มาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมาย

ต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเริ่มเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอกานของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการซะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทำพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทำพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทำยากไหมคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำวันที่เท่าไหร่ทำที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทำง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยและเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นนี้ให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือสายด่วนนะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิ์ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานช่อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปัดความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินใหม่ทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะแล้วอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีก10ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาบวกคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูทันที

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาเร่ปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
13: ้
14: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
15: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
16: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
15: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
16: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
15: จะ
16: ล้าสมัยมาก

0: ปกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: ครับ
0: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ใช่ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน Climate Change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับก็เปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: อ
0: ันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้
1: ใ
0: เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน 70% ที่เป็นฟิกซ์คอส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก 20% อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีพรอเซสนะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระ
0: บบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริงๆการลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติซะอีก
1: บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
0: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ re-process ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วันนะ
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ100นึงได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: คร
0: ับ workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่อง digital governmentนะครับเป็นดิจิทัลกัฟเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่มันแท็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ อย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ใช่ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึง
0: ปุ๊บปั๊บไป
1: คนได้เลย
0: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน Database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ต้
1: องมาอยู่ใน
0: วงจำกัดของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้อ
1: ัน
0: นั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: หนึ่ง
0: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลครับเรื่อง Open Government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fit all
1: ครับ
0: พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ครับ
0: คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ครับ
0: คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวร
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเวร
1: ครับ
0: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันไซส์ฟิตออฟ
1: 8โมงครึ่ง4โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจาก8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปี
1: ครับ
0: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับ
1: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: มันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบ

0: รงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทละรงทองนะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขเป็นดังมาเรียบร้อยเลยเราไม่ใช่ช็อกเลย
0: คลาสสิก
1: คร
0: ับชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต้องเอาตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช่
1: คำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู่
1: คร
0: ับนะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีนในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได้
0: รู้พร้อม
1: เ
0: ราต้องมี
1: ทักษะ
0: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้นแต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
1: ัก
0: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์
0: โปรแกรมเมอร์แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได
0: ้ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่ม
1: ครับ
0: ที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุด
1: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้ห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราต้องมาเริ่มคิดแล้วเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับหนังสือไม่ใช่
1: คร
0: ับ เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: ผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างนึงก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแต่ตรงนี้เราจะพัฒนา

0: ในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถได้รับวันซอฟต์เซอร์วิสได้
1: ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมัน
0: ครับ
1: มันจะทำงานแบบ1ต่อ1
0: ครับ
1: กลุ่มนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชัน
0: ครับ
1: แต่จริงๆมันต้องทำงาน
0: คร
1: อสฟังก์ชันระหว่างทุกหน่วยทุกกลุ่มเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
0: ฉันต้องไปที่นี
1: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละ
0: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
1: บัตร
0: ที่มีได้ก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
1: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
0: ไม่มีครับ
1: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
0: ่ก็บาท
1: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้ว
0: ครับ
1: นะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างคือที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
0: ครับ
1: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra charge ขึ้นมา
0: เหมือนที่ต่าง
1: ประเทศทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
0: ให้มันอยู่ในระบบซะ
1: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
0: คร
1: ับ คนละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
0: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรกูเลทอรี่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนใหม่จำเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไง
1: ครับอยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
0: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
1: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นก็เรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากเราบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนวลเนียไปหมดก
0: ัน
1: ไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับแต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่องที่ต่างมา2เรื่องคูณ2ก็ไป 7,600 คูณ2ก
0: ็14,500
1: ไปแล้วครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
0: ้ครับ
1: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
0: เขาเป็นผู้ประสบภัย
1: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
0: อ
1: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
0: ครับ
1: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไง
0: ครับ
1: นะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
0: ๆครับ
1: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
0: ครับ
1: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
0: ครับ
1: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้าก.ล.อ.จะเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
0: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
0: แก้ตัวนั้นเป็นกระทบตรงนี้
1: ใช่
0: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำ มาถูกทางและประสบความสำเร็จ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับKPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
0: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรนะแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
1: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก
0: ็
1: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
0: แล้วพูดกับว่ากิโยติน
1: พูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละคืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการแต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับนะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
0: ครับ
1: มาเป็นระบบบริหาร
0: ตามแท่ง
1: ตามแท่ง
0: ครับ
1: มาตั้งแต่ปี50แล
0: ้
1: วแต่ทุกวันนี้ยัง
0: ยังเป็น4
1: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลยตลกมาก
0: ฮะแล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
1: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
0: ครับ
1: ทั้งๆที่มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
0: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ยุทธพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: คร
0: ับ
1: พบก
0: ับ
1: ผมช
0: ั
1: ยย
0: ายิ้
1: มนะครับช่วงสายของวันเสาร์นี่นะครับในคณะมนตรีของพื้นที่จังหวัดสงขลาฝั่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในปีเนี่ยวันที่1กันยายนนะครับตรงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเป็น4เดือนก็จะครบปีไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญก็คือเป้าหมายเพื่อที่จะนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและก็ทุกภาคส่วนนะครับเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลหรือเรียกง่ายๆว่าสิ่งจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลอย่างนั้นก็ตามก็จะนำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปแก่สงขลาสตูลยะลาดาราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นะครับแล้วก็คุณเบิ้งดูข่าวเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าฝ่ายค้านก็ประท้วงกันนะครับคุณไอซ์คุณรัชนกเนี่ยก็บอกว่าคนที่ไปเนี่ยคือรักตัวกลัวตายไม่ลงเลยลงพื้นที่อย่างแท้จริงไปแค่จังหวัดสงขลานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ทราบสิ่งเป็นอย่างไรที่นายชนกที่ชอบพอดีพร้อมทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยมาไทยเนี่ยครับก็ลงพื้นที่ไปที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเนี่ยนะครับก็เราก็คงจะพิสูจน์กันอยู่แล้วว่าเป็นการที่จะเป็นการกล่าวหากันหรือไม่กับกระทุ้งและวุ่นวายเลยครับท่านผู้ฟังครับทั้งนี้เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมบอกว่าท่านนายกและรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามในเรื่องของบริเวณประตูน้ำหน้าผาที่คลองภูมิภาคจันทร์ดุยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและฟังสถานการณ์และแนวทางพัฒนาพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนช่วงนั้นช่วงบ่ายท่านนายกก็จะเป็นประธานเวิร์กช็อปในการแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะมีการประมวลปัญหาข้อดีความต้องการข้อเสนอของพื้นที่ก่อนเข้าสู่ในการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีการประชุมทั้งหมดอยู่4ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติสภาวะเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมโดยรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนทั้งนี้เนี่ยครับท่านนายกเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับเพื่อการรับรู้นี้ของการทางด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและก็ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้สร้างพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมและบริหารการจัดการเนี่ยนะครับก็ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องคอยตรวจสอบนะครับก็ประท้วงกันวุ่นวายก็เป็นส่วนอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไปดูในเรื่องของท่านนายกอนุทินเนี่ยก็แจ้งวุฒิสภาย้ำในเรื่องข้อเสนอเงินกู้เงินเนี่ยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะบอกว่าจะไม่กระทบกับหนี้สาธารณะหรือ NPL นะครับเพื่อยังมีแสงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อวุฒิสภาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านวิกฤตพลังงานและกระตุ้นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะครับตัวเอกเกรียงไกรศรีรักซึ่งเป็นรองประธานวุฒิเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมนะครับก็บอกว่าให้มีการอำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทเนี่ยนะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตามที่ครม.ได้อนุมัติเมื่อวันที่4/5พฤษภาคมเห็นชอบในการออกมาตราพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลบังคับใช้ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะครับที่กำหนดให้ตามพระราชกำหนดที่จะกำหนดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็ถือว่าเปลี่ยนผ่านอย่างไรก็ตามภาพรวมเนี่ยนะครับท่านอนุทินก็บอกว่าภาพรวมการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยเกิดจากสภาวะการที่รัฐบาลพยายามบริหารแบ่งเงินในเรื่องของ เงินอาจจะไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์และอาจจะเป็นวิกฤตได้ต้องใช้เงินแก้ปัญหาผลกระทบ400,000 กว่าล้านบาทจะใช้วิธีงบประมาณปกติหรือกู้เงินทางกฎหมายเนี่ยก็จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวและกู้เงินดังกล่าวนี่นะครับไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะที่กฎหมายกรอบตั้งกรอบเอาไว้เนี่ยไม่เกิน 70% ขณะที่การใช้เงินกู้เนี่ยพยายามที่ใช้อย่างคุ้มค่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนไม่ซ้ำซ้อนกำหนดว่าไม่ต้องผ่านการกันกรองของคณะกรรมการแล้วก็เป็นไปตามบัญชีที่แนบท้ายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันว่าในการกู้เงินในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือไม่มาดูสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับไฟไหม้ที่คลองผมไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับบาดเจ็บ17 รายไฟยังคุกรุ่งอยู่นะครับมีการขโมยของมีการซิงแถวย่านวรจักรน่าจะใช้ระยะเวลาเป็นยาวนานที่จะซ่อมแซมทั้งนี้นะครับแม่ค้าพ่อค้าก็ยังคงปักหลักขายสินค้ากันอยู่นะครับบางรายก็หมดตัวเลยร่ำไห้นะครับก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยถูกขโมยไปหมดแต่ก็จะต้องอดทนมาขายถึงของสินค้ากันอย่างไรก็ตามน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับที่รอยต่อเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งนักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองและก็พี่น้องประชาชนก็ส่งคลิปลงในโซเชียลนะครับที่อำเภอทับวางที่อำเภอแก่งคอยทั้งเจ้าอาวาสก็ดีทั้งวัดทั้งสมณเณรก็ย้ายสัมภาระหนีน้ำท่วมป่าทะลักเนี่ยท่วมสุดติเลยเนี่ยนะครับที่อำเภอจะอมน้ำท่วมรถยนต์น้ำท่วมถึงครึ่งคันก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับตรวจสอบความเสียหายส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกรีสอร์ทเด็กประมาณ2 อำเภอทั้งนี้นะครับไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างน้ำท่วมที่เนปาลและประเทศจีนใกล้ถึง 3,000 หรืออาจจะ 3,500 4,000 กว่าชีวิตแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสูญหายไปก็ยังไม่พบรายใดใดทั้งสิ้นนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย700-750กว่าศพนะครับเหลือผู้ภัยต่อสู้ค้นหาคนเจ็บจะ 4,000 กว่ารายนะครับพบศพไปแล้วเนี่ย700กว่ารายนะครับที่อาจจะมีการพบศพเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะครับก็เรียกว่ามีการซัดหายไปเนี่ยสู่ประเทศอินเดียแล้วก็การถล่มของทางน้ำแข็งถล่มชายแดนเนปาลกับทิเบตปัจจุบันสภาวะอากาศเนี่ยนะครับโลกร้อนเนี่ยในเรื่องของ greenhouse effect เนี่ยนะครับกระทบไปทั่วทั้งโลกปตท.มีโอกาสน้ำท่วมสูงพื้นที่โครงสร้างพื้นที่ด้านพลังงานขนาดใหญ่นะครับเหนือมาทางสาธารณภัยของเนปาลระบุว่ามีคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานเนี่ยประมาณเกือบจะ950 กว่าคนเนี่ยสูญหายนะครับทั้งนี้เนี่ยชาวต่างชาติจำนวน520 คนรวมถึงนักเดินป่าและผู้แสวงบุญนะครับซึ่งชาววินดูในภูเขาไตรราชที่ทิเบตเนี่ยนะครับก็ฟื้นฟูประเทศเนปาลให้เรียกว่าสูญอาจจะสูญหายไปสูญสิ้นเงินไปวานหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย36 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กรุงวอชิงตันช่วยเหลือเบื้องต้นไปก้อนแรกนะครับ500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเป็นจีนที่จีหลงผลกระทบก็ผู้ขายได้2,000 กว่ารายรวมทั้งหมดเนี่ย500 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภัยพิบัติที่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปทั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเขื่อนกั้นน้ำคงต้องดูกันว่าเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยในของกรุงเทพมหานครเห็นบอกว่าอาจจะมีการในเรื่องของเขื่อนกั้นน้ำว่าอาจจะสร้างกันเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะเห็นพูดกันมาหลาย10 ปีแล้วนี่นะครับว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมเนี่ยนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าน้ำท่วมอาจจะน้ำท่วมแถบเป็นจังหวัดอาจจะชลบุรีบ้างสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการเนี่ยนะครับแต่เรียกว่าถ้ารีบสร้างเขื่อนกั้นน้ำให้ดีๆเนี่ยภายในระยะเวลา10 ปีเพราะน้ำขึ้นปีละประมาณ 4-5 เซนติเมตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องเรียกว่าติดตามกันต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ขณะเนี้ยก็อาจจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่นครนายกบ้างหรือที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าขณะนี้เนี่ยรถไฟความเร็วสูงก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้เพราะงั้นเราก็ต้องดูกันว่าอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันน้ำท่วมที่แกรนด์แคนยอนนะครับก็เสียชีวิตไปแล้ว1 รายคือไหนประมาณ15 คนเนี่ยนะครับผลจากน้ำป่าไหลหลากที่อุทยานแห่งชาติที่แกรนด์แคนยอนที่รัฐอาริโซนานะครับก็ที่ก้นหุบเขาแม่น้ำโคโลราโดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเกิดขึ้นทุกปี นะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างน้อยแล้วประมาณ62คนทางด้านพร้อมทั้งให้ในเรื่องของในเรื่องให้ประชาชนเนี่ยต้องพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องดูกันผมบังเอิญเนี่ยบังเอิญไม่ก็เคยไปที่แข่งขันเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่ามันมีการสูญหายเป็นชีวิตกันที่มีปกติมีเรื่องการยิงกันเด็กวัยรุ่นยิงกันเองอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งนี้ก็ต้องติดตามกันเนี่ยนะครับว่าการยิงกราดยิงเนี่ยเด็กไทยก็มีการกราดยิงคุณปู่คุณย่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเรียนแบบกันเนี่ยนะครับใช้มาตรการรุนแรงวิธีใช้ในเรื่องของดูแลเรื่องมาตรการการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายปราบปรามฝ่ายตำรวจเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยดูแลกันอย่างไรก็ตามภูเขาน้ำแข็งถล่มในตอนแรกเนี่ยสาเหตุมาจากทั้งที่เบสเนี่ยนะครับอาจจะสูงขึ้นนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแจ้งประชาชนไม่ใช้เวลาไม่เพียงพอนะครับถ้าหากแจ้งทันเนี่ยก็อาจจะหนีพ้นกันได้เหตุการณ์นี้เนี่ยเชื่อมโยงแน่นอนครับกับกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์สภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสทุกปีนะครับแล้วก็น้ำก็เรียกว่าล้นตลิ่งอยู่ต่อเวลานะครับดังนั้นเนี่ยคนก็มักที่จะอาศัยอยู่ตามเทือกเขาแถวนครนายกแถวสระบุรีแถวปักช่องเขาใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่ถามว่าในส่วนของรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องดูกันต่อไปก็จะเป็นอย่างไรนี่นะครับและก็วัฒนธรรมการไหว้นะครับข่าวล่าสุดเนี่ยท่านปลัดป๊อกหรือปลัดอะไรเดียวนะครับปลัดอัศดิษฐ์เนี่ยเห็นบอกว่าไหว้คุณอนุทินจะแต่งชุดเหมือนไปจะไปรบที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยบอกว่าการไหว้เนี่ยมันน้อมลงมาต่ำถึงเขาเลยเนี่ยมันโอ้โหทีนี้มันวิพากษ์วิจารณ์กันแทบจะทุกกรณีทุกเรื่องนะทั้งการไหว้เนี่ยครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารทึกเลยนะครับก็ถือว่ามันเรื่องเป็นเรื่องขำขันก็มากกว่าผมเองเนี่ยอาจจะให้คุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นปลัดอยู่ต่อก็ได้เพราะอยู่ครบวาระแล้ว4ปีนะครับอาจจะให้อยู่ต่อดังนั้นเนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยท่านปลัดอัจฉริยะท่านปลัดมหาไทยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าทราบซึ้งในน้ำใจของคุณอนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้กระทั่งคุณอนุทินไปงานศพคุณเกรียงกันปีนันเนี่ยไปเจออดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ยังไปก้มลงกราบที่ตักเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการน้อมไหว้การไหว้เนี่ยการไหว้ขอบคุณมีลักษณะยืนตรงไหว้คือน้อมก็ถือว่าเรื่องการไหว้เด็กก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่วนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.8-2% เท่านั้นเองอาจจะโตไม่มากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกก็ถือว่าอาจจะโตเพียง 3.5% แต่ข่าวในกรณีของช่องแคบโฮมูสเนี่ยนะครับประเทศอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยและสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเรียกว่าโจมตีประเทศอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรุงเลบานอนเนี่ยก็ยังถูกถล่มอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าสงครามจะยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้เอาละครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าผมชยายุ้ยไรครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 น.ถึงเวลา 10:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในปิดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ์
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิต ห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้แอดไลน์ officialThailand Mountain PK หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
13: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคริสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคริสตี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
5: สวัสดีค่ะ
6: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภู

0: แต่อ่ะเดี๋ยวขอคำถามที่หนึ่งก่อนละกัน
1: ยังไง
0: ถ้าสมมุติว่ากลับไปวันแรกนะแล้วเราเฮ้ยเห็นวิชานี้เข้ามาในชีวิตเลยครั้งแรกนะอุ้ยมันเป็นวิชาเสริมสร้างสุจริตจิตอาสาอุ้ย
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ชื่อใช่เห็นไหมแปลกใหม่อะไรใหม่ใหม่ในความรู้สึกเราเนี่ยที่เราเห็นปุ๊บเลยเรารู้สึกยังไงกับรายวิชานี้เรารู้สึกยังไงว่าเฮ้ยรายวิชาเนี่ยสอนอะไร
1: เกี่ยวกับอะไร
0: เอางี้เกี่ยวกับอะไรเรียนยังไงรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรนะวันนั้น
1: โอเคในส่วนของปูนะปูคิดว่ามันจะเป็นวิชาที่แบบน่าเบื่อแล้วก็เครียดได้ท่องจำกฎหมายหรือศีลธรรมอะไรอย่างนี้มันจะแบบน่าเรียนไหม
0: เหมือนวิชาสังคม
1: ไ
0: หมอะไรแบบนี้
1: หรืออะไรอย่างนี้แต่พอเราเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกคิดฝึกทำชวนให้เราเนี่ยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรอบตัวเราใช่รวมถึงเราเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราเอง
0: น่าสนใจต่อไป
2: ก็สำหรับผมนะครับ
0: ครับ
2: สำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นแค่วิชาเก็บชั่วโมงธรรมดาครับเป็นแบบเก็บชั่วโมงจิตอาสาครับเราได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยก็รู้ว่าจิตอาสาเนี่ยเริ่มมาจากสิ่งเล็กๆให้ตัวอย่างเช่นการช่วยเพื่อนส่วนสุจริตเนี่ยก็เริ่มมาจากความสัตย์กับตัวเองครับ
1: แล้วพี่บิวว่ายังไงบ้างครับ
3: อ๋อก็สำหรับบิวนะครับก็ตอนแรกคิดว่านะครับวิชานี้ครับมันเป็นวิชาที่ไกลตัวเรามากเลยครับแต่พอเรียนจบนะครับก็รู้สึกว่าวิชานี้นี่นะครับสอนเรื่องทักษะชีวิตนะครับที่ทุกคนต้องใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับ
0: เหมือนการอยู่ร่วมกันในสังคมเน
1: ี่
0: ยเราก็จะต้องมีในส่วนของเรื่องนี้เนาะเข้าไปเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในประจำวันอะไรเน
1: า
0: ะ
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: สำคัญจริงๆสำคัญมากใช่แต่ก่อนคนมองข้ามไหม
1: มองข้ามว่าแบบเฮ้ยมันมีทำไมวิชาน
0: ี
1: ้หรือยังไง
0: เห็นไหมเด็กบางคนก็ยังคิดว่าเฮ้ยเป็นศีลห้าหรือเปล่าเป็นเก็บชั่วโมงหรือเปล่าอะไรอย่าง
1: นี้ทำไมต้องมี
0: ใช่
1: ใช่แต่พอได้เรียนเนี่ยก็รู้เลยว่าม ันจำเป็นนะ
0: มันจำเป็น
1: ใช่
0: ในชีวิตประจำวัน
1: มากใช่ครับ
0: ต่อไปถ้าเป็นคำถามที่สองละกันของช่วงนี้ในมุมมองของเราเนี่ยคิดว่าทำไมคนยุคนี้นะเขาถึงพูดถึงเรื่องสุขความสุจริตแล้วจิตอาสากันอยู่อีกอ่ะทำไมเขาถึงยังพูดอยู
2: ่เพราะยุคนี้นะครับเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แบบอะไรก็ง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลเลยนะครับการโกงหรือว่าการฉวยโอกาสเนี่ยมันก็จะทำง่ายมากขึ้นง่ายกว่าเดิมแบบมากๆเลยครับเราก็ไม่มีพื้นฐานความสุจริตสังคมก็ขาดความเชื่อใจนะครับ
0: ค่ะจริงพี่
1: บิวว่ายังไง
3: ก็นะครับก็โลกนี้นะก็มีข้างต่างคนต่างอยู่นะครับก็การพูดถึงจิตอาสานะครับจะช่วยเตือนสติให้เรานะครับไม่มองแค่องค์ประกอบส่วนตัวนะครับก็คือแต่รู้จักแบ่งปันนะครับแค่คนรอบข้างให้มากขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับพี่ภูล่ะมุมมอง
1: ก็มองแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรากฐานใช่ต่อให้เทคโนโลยีเนี่ยไปไกลแค่ไหนนะแต่ว่าสังคมเนี่ยไม่มีสุจริตจิตอาสาเนี่ยสังคมก็ไม่น่าอยู่นะ
0: อันนี้จริงอันนี้จริงคนเราจะต้องมีเนาะ
1: ใช่
0: การใช้ชีวิตในสังคมเหมือนข้างต้นที่เราได้พูดไปเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเราพูดถึงคำว่านิยามนะของความสุจริตในรูปแบบของตัวเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างน่าสนใจ
1: ครับความสุจริตนะครับคือความถูกต้องแม้เนี่ยเราทำแล้วไม่มีใครมองเห็นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าสำคัญนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แบบไม่แบบว่าเปิดโน้ตดูแล้วก็สอบเพื่
0: อ
1: นไม่ก๊อปงานคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเราใช่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสุจริตแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะเช่นแบบทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนหนังสือในห้องเรียนเนาะการทำอะไรที่มันสุจริตเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่ตรงนี้เลย
1: ใช่
0: เช่นแบบการไม่โลภการบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ง่ายมากซึ่งเราเจอบ่อย
1: ใช่ในชีวิตประจำวันเลยถือว่าเจอบ่อยมากใช่
0: อ
1: ่
0: ะต่อไป
1: ยังไงครับ
0: พี่เขียนว่าไง
2: ก็มันก็แบบสำหรับผมนะมันก็คือการแบบตรงไปตรงมาคือความรับผิดชอบครับเช่นแบบเวลาเราทำอะไรผิดเราก็กล้ายอมรับกล้ารับผิดชอบครับไม่โยนความผิดให้กับเพื่อนหรือแม้เวลาแบบมีแบบได้เงินมาเกินแบบแม่ค้าทอนเงินเกินก็แบบบอกคืนเงินแบบไม่รับ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ครับ

0: ถือว่าเป็นเรื่องที
1: ่ดีมากเหมือนกับว่าเราสามารถนำเรื่องนี้เนาะไปใช้ในชีวิตได้จริงๆ
0: ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของในโรงเรียนแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปปรับใช
1: ้
0: นำไปสร้างให้มันเป็นทำความดีแล้วก็ความสุจริตได้
1: ใช่ใช่ใช่ถ้าในเรื่องต่อมาแล้วกันนะในสังคมโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้โซเชียลแรงเนาะเหมือนที่เคนบอกนั่นแหละว่าแรงมากจริงการคอมเมนต์อะไรเงี้ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะคราวนี้ในสังคมโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยการที่เราจะเป็นคนสุจริตเป็นคนมีจิตอาสาบนโลกออนไลน์มันหน้าตาเป็นแบบไหนสำหรับเราอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไง
0: เนาะในความสุจริตเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่การที่เราเนี่ยไม่ปล่อยข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวหรือไม่ก๊อปปี้งานคนอื่นมาแอบอ้างส่วนจิตอาสาในพื้นที่โซเชียลนะครับก็คือการช่วยแชร์เรื่องดีๆสิ่งดีๆครับโดยเตือนภัยในโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีครับ
1: ใช่
2: นอกจากเรื่องนั้นนะครับผมว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพวกแบบไซเบอร์บูลลี่นะครับก็คือการที่เรานั้นแบบมีคนสร้างแอคเคาท์เป็นเฟซหลุมหรือว่าเป็นอวตารเนี่ยไปด่าทอคนอื่นทางออนไลน์นะครับซึ่งมันเสียหายอย่างมากเลยนะครับทางออนไลน์เนี่ยการโดนบูลลี่เนี่ยก็อยากให้แบบมีแบบจิตสำนึกหรือว่าอะไรแบบนี้เพื่อที่ทำให้สังคมออนไลน์ของเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นครับ
1: เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะเพราะในชีวิตประจำวันตอนนี้คือเราเจอกันมากจริงแต่เหมือนพวกเราเนี้ยได้ถูกฝังมาเนาะอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อการพูดอย่างเงี้ยว่าคนที่ว่าเฮ้ยเธออ้วนจังเธออ้วนนะเรียกชื่อเป็นอะไรเงี้ยเรียกชื่อเขาในมุมที่บางทีเขาอาจจะเฮ้ยเป็นปมด้อยเป็นปมด้อยเขาเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะไม่คิดอะไร
1: ใช่เหมือนเราพูดตลกอ่ะแต่เขาอาจจะแบบซีเรียสอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยใช่ซึ่งมันก็อาจจะไม่ควรเนาะ
0: ใช่
1: ซึ่งพอได้เรียนวิชานี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงนะเราคุณครูอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มปลูกฝังว่าเฮ้ยการทำแบบนี้การพูดจาอย่างนี้มันไม่ดี
0: ใช่ซึ่งบางทีเราจะมองข้ามไป
1: คนอื่นไม่คิดอะไรคนอื่น
0: แต่ว่าคนที
1: ่
0: แต่ว่าคนที่โดนเนี่ยคิด
1: จริง
0: ๆใช
1: ่ต่อไปเลยได้ไหม
0: ได
1: ้ในสังคมต่อไปเลยเคยเจอสถานการณ์ที่ทำสุจริตแล้วก็ทำยากจังเลยทำจิตอาสาแล้วก็โหเหนื่อยสุดๆก้าวไหนที่แบบมีความรู้สึกนั้น
0: ผ่านความรู้สึกนั้นมาย
1: ังไง
0: อ
2: ๋อก็สลับผมเนี่ยก็เคยเจอครับก็ตอนปวช3
1: เฮ้ย
0: ยังไง
1: เรื่องตัวเองเลย
2: นะก็แบบทำรายงานกลุ่มมีรายงานกลุ่มก็ผมก็ทำอยู่คนเดียวแล้วมันมีเพื่อนไม่ทำผมก็รู้สึกแบบมันไม่ยุติธรรมเลยผมก็แบบอยากหาวิธีแก้ปัญหาแต่ผมก็ลองเริ่มจากการคุยก่อน
1: เริ่มเปิดใจ
2: ใช่ครับแต่พอคุยก็มีการแบ่งหน้าที่กันก็ดูดีก็แบบเขาก็เริ่มมาช่วย
0: ถือว่าเริ่มปัญหามันดีขึ้น
2: ใช่ครับปัญหาดีขึ้นครับแบบไม่ต้องใช้ความรุนแรงใช้แค่คำพูดครับก็ทำให้รู้ว่าแบบการแก้ปัญหาเนี่ยก็เริ่มมาจากการสื่อสารที่แบบดีเหมือนกันครับ
1: สัมพันธ์นะ
0: สัมพัน
1: ธ์มาก
0: ใช่ครับต่อไปนะครับใช่ก็คือปูเนี่ยเคยเห็นเพื่อนเนี่ยลอกข้อสอบกันแล้วได้คะแนนดี
1: โอ้แล้วปูรู้สึกไง
0: ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำยิ่งไม่นะเพราะเราก็อยากได้คะแนนดี
1: รู้สึกว่าเฮ้ยทำยิ่งง่ายว่ะโคตรง่าย
0: ใช่
1: หรือทำด้วยดีนะ
0: เพราะเราจะได้คะแนนเยอะบ้างแต่พอแบบเรามาคิดดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าภูมิใจเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำมาจริงๆมันไม่น่าภูมิใจเลยทำไมมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: ก็เลยเลือกที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองครับผมรวมถึงไม่ทำในสิ่งนั้นครับพูดดี
1: รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำง่ายเนาะ
0: ใช่
1: แต่บางทีพอเราเห็นคนอื่นทำเช่นเฮ้ยทำไมเธอถึงลอกข้อสอบแล้วได้คะแนนดีจังเลยฉันอยากจะทำบ้างจังมีจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ฉันจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดมีไหม
0: ก็แบบว่าม
2: ันคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตนะครับเพราะว่าความรู้ใครหาก็ได้คนนั้นนะครับ
1: เฮ้ยอันนี้ดีใช่อ่ะงั้นต่อไปเลยได้ไหม
0: ต่อไปเลย
2: ต่อไปเลย
3: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ในโรงเรียนได้หนึ่งอย่างโดยใช้หลักสุจริตจิตอาสานี่แหละอยากจะเปลี่ยนเรื่องอะไรมากที่สุดเลย
2: สำหรับผมเนี่ยผมอยากเปลี่ยนเรื่องแบบการแบ่งแยกหน้าที่แบบหน้าที่ใครหน้าที่มันไปเลยคร
1: ับ
2: แบบ เรียนของเราเนี่ยเวลาเดินเจอขยะเนี่ยก็จะแบบไม่สนใจเพราะว่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของแม่บ้านแม่บ้านก็มีหน้าที่ทำความสะอาดเก็บขยะอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเราผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เจาะจงแค่นักเรียนนะครับถ้าเห็นขยะอะไรก็แบบช่วยเดินเก็บนะครับมันจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเน
1: า
0: ะช่วยกันต้องให้โรงเรียนของเราเนี่ยสะอาด
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: มีอะไรบ้างไง
3: ก็สำหรับผมนะครับก็คืออย่าทำตู้แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนนะครับก็คือสามารถให้เพื่อนๆนะครับนำปากกาหรือว่ายางลบที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
1: หรือว่ามันเก่าแล้วแต่มันสามารถยังใช้ได้อยู
3: ่ใช่ครับ
1: ข้างนอกมันอาจจะเช่นแบบลวดลายมันหายอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาเจ้าตัวแบบฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบละลายมันหายแล้วฉันไม่เอาละอะไรเงี้ยเราสามารถแบ่งปันคนอื่นได
3: ้ให้กับคนที่เดือดร้อนครับที่แบบเขาอยากได้จริงๆแต่เขาไม่มีตังค์ซื้อคร
1: ับ ใช่
0: ไม่มีจริง
1: จริงอะไรเล็กๆน้อยๆที่ให้คนอื่นได้เราก็ควรจัดให้นะ
0: ช่วยเหลือกัน
1: จริงจริง
3: ครับ
1: อ่ะสุดท้ายนี้ขอถามเกี่ยวกับสำหรับคนที่รู้สึกว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็นซื่อสัตย์แล้วก็โอ้โหโดนเอาเปรียบเสียเปรียบอะไรเงี้ยอยากจะให้กำลังใจเขายังไงบ้าง
0: ครับในตัวของครูนะครับครูอยากจะบอกว่าคุณธรรมคือรางวัลในชีวิตครับในตัวเองใช่ถึงแม้เราทำแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่เรารู้ตัวเราดีที่สุดแล้วใช่ครับผมไม่ต้องหวาดระแวงที่จะทำความดีครับจงทำความดีต่อไปครับ
3: ว้าว
1: ดีมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: อย่างไรสำหรับ
2: ผมนะครับผมคิดว่าความดีความซื่อสัตย์เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับและการฉวยโอกาสก็มันไม่ดีอะครับแต่ในระยะยาวไอการทำความดีและความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยมันจะสร้างเครดิตและตัวตนของเราซึ่งมีค่ามากกว่าผลประโยชน์สั้นๆอย่างการฉวยโอกาสหรือว่าการโกงมากกว่านี่
0: ครับ
1: โอเคเลยค่ะ
0: ก็จบไปแล้วสำหรับช่วงแรก
1: ช่วงที่หนึ่ง
0: ใช่คร
1: ับ ก็รู้สึกดีเนาะแบบเหมือนเรามาแบบว่าถ่ายทอดความคิดเนาะในเรื่องของสุจริตจิตอาสาเนี่ยให้คนที่ฟังอ่ะเขาว่าเฮ้ยไปคิดต่อไปคิดต่าง
2: ได้แชร์ประสบการณ
1: ์เหมือนวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างเนี้ยเราก็สามารถแบบว่ามาเล่าสู่กันฟัง
0: ใช
1: ่เดี๋ยวก็พบกันนะคะในช่วงที่สอง
0: ครับ
3: ครับ
4: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
5: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

0: แล้วก็มาต่อกันในช่วงที่2นะคะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างสรรค์วิดีโอด้วย AI เอาจริงน่าสนใจนะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราสร้างสรรค์วิดีโอด้วยภาพหรือลายลักษณ์อักษรเป็นข้อความอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เรายังไม่เคยเห็นเป็นแบบวิดีโอ
0: มันแปลกใหม่สำหรับเรา
1: ใช่และช่วงนี้ก็กำลังมาแรงด้วย
0: ใช่
1: เรื่องของวิดีโอ AI
0: เขาเรียกว่าอะไร AI หนังแนวตั้ง
1: ใช่ซีรีส์แนวตั้ง
0: อ
1: ย่างนี้เป็น AI แล้ว
0: ใช่
1: แล้วเราก็อยากจะทำเป็นบ้าง
0: น่าสนใจนะเพราะว่าเราเองอ่ะยังดูเลย
1: ใช่
0: ยังแบบเฮ้ยดูจนจบอ่ะ
1: เฮ้ยว่าเขาทำยังไงก็อยากรู
0: ้นั่นน่ะเราเนี่ยเด็กสายนี้แล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ก็อยากรู้อ่ะก็มาเริ่มกันเลยขอคำถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนวิชากิจกรรมสุจริตจิตอาสาไปเนี่ยคราวนี้เราเนี่ยจะตีความเนื้อหาออกมายังไงก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องให้เป็นวิดีโอครูอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีกระบวนการคิดยังไง
1: พวกเราเนี่ยก็เริ่มจากการดึงปัญหาใกล้ตัวเนี่ยมาตั้งเป็นโจทย์ของการทำเรื่องนี้ครับเช่นยังไงครับพี่บิว
2: เรื่องการโกงข้อสอบในห้องเรียนครับ
0: นี่อย่างใกล้ตัวสุด
2: ใช่แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็สามารถดึงมาเป็นของวิดีโอได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อความเนี่ยหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่มันอ่านยากเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจ
0: ใช่
1: มันก็น่าเบื
0: ่
1: อ
0: เลยมาทำในรูปแบบของวิดีโอ
1: ใช่มันก็น่าดูขึ้นน่าสนใจมากขึ้นคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะต่อไปตอนนี้ครูเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องนำ AI เข้ามาช่วยทำวิดีโอนะความรู้สึกแรกเป็นยังไงอยากรู้
3: รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะใช้ AI ในการถามตอบคำถามแล้วแต่นี่ก็คือแบบเราได้แบบมาจินแบบเป็นวิดีโอ
0: ไม่เคยทำเอง
3: ใช่
1: ทำเองก็คือเราไม่เคยทำมาก่อน
3: ไม่เคยทำ
1: ใช่ซึ่งมันก็น่าตื่นเต้น
3: น่าตื่นเต้นเหมือนเราได้เป็นผู้กำกับหนัง
0: เฮ้ยนี่คือครั้งแรก
3: ใช่ครับแล้วก็มาคู่กับรายวิชาคือ
0: เสริมสร้างสุจริตจิตอาสา
1: ซึ่งไม่เคยเจอซึ่งน่าสนใจ
0: จริงวิชานี้เด็กเข้าถึงยากเพราะว่าเด็กแบบไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยเดินไปดูซิหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างเห็นไหมไม่มีใครไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่แต่เราทำออกมาในรูปแบบวิดีโอเพ
1: ื
0: ่อให้เด็กที่อายุน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราเนี่ยที่สนใจที่สนใจวิดีโอนะว
1: ิ
0: ดีโอที่ทำจาก AI เราก็นำเรื่องนี้เนาะไปเข้าไปอยู่ในวิดีโอ
1: มันก็น่าสนใจมากกว่าใช่มันทำให้เด็กเนี่ยอยากดูคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากดูหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็วิดีโอเน
0: ี่
1: ย
0: อะไรก็วิดีโอ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากเพราะดูอย่างเดียวดูความบันเทิงอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วบิวล่ะคิดว่ายังไงบ้าง
2: ก็มีความกังวลเล็กน้อยนะครับก็คือ AI อะครับจะไม่สามารถออกความคิดแบบไม่ตรงที่คิด
0: ที่เราคิดแบบไม่ได้ตรง
1: กังวล
2: ใช่ครับ
1: แต่พอลองแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างบิว
2: มันก็พอได้ลองศึกษาก็ลองผิดลองถูกครับก็มีความสนุกมากก็ได้เรียนรู้ว่า AI นะครับก็สามารถจีนวิดีโอได้เหมือนกันครับทำจากภาพปกตินะครับให้เป็นวิดีโอได้เลย
1: ซึ่งมันก็ไม่ได้ยาก
2: ใช่ไหมครับ
1: ก็ไม่ได้ยาก
0: แล้วสนุก
1: ใช่แล้วสนุก
2: ใช
1: ่
0: ใช่อ่ะแล้วถ้ามาพูดกันถึงในเรื่องของการสั่งงาน AI สั่งงาน AI นะพวกเรามีเทคนิคในการอธิบายว่าคำว่าสุจริตจิตอาสาให้ AI เนี่ยมันเข้าใจความหมายลึกซึ้งยังไง
1: ในช่วงแรกนะก็พิมพ์ไปคำว่าสุจริตตรงๆเลยแต่ว่า AI ใช่แต่ AI เนี่ยไม่เข้าใจใช่แล้วก็ให้ภาพมันเนี่ยกว้างเกินไปมันทำให้แบบเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างได้ใช่พอดีเนี่ยเราก็ได้เรียนพอนี้เราก็รู้ว่าเราเนี่ยต้องบรรยายสถานการณ์เช่นการแทนว่าแบบนักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็มีสีหน้ายังไงเราบอกพฤติกรรมของตัวละครนั้นๆที่เราจะสร้างออกมาเป็นวิดีโอ
0: เช่นแบบเรานำของไปคืนคนอื่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอลองเก็บกระเป๋าตังค์เธอได้นะด้วยสีหน้าที่เศร้าหรือยิ้มแย้ม
1: ใ
0: ช่อันนี้มันก็เราสามารถกำหนดได้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่ดีมากดีมาก
1: ทำให้ AI เนี่ยออกมาวิดีโอที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นใช
0: ่แต่ใช้เวลาแก้นานไหม
1: ก็ถือว่าตอนแรกพอเราไม่เข้าใจเนี่ยก็ถือว่านานพอสมควรนะใช่แต่พอที่เราเข้าใจมาแล้วว่ามันต้องการอะไรมันต้องการในเรื่องของระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนก็ทำให้ออกมาแบบ โอเคอ
4: ่
1: ะ
3: ใช
4: ่โอเคขึ้น
1: โอเคแล้วมีอีกเทคนิคนึง
4: อ่ะยังไง
1: ยังไงเรากำหนดบทบาทให้มันเลย
4: ค่ะ
1: กำหนดบทบาทให้กับ AI ก็คือโลกำหนดบทบาท
4: อ่ะค่ะ
1: คุณคือผู้กำกับหนังแล้วก็ทำให้มันออกแบบเรื่องที่เราอยากทำ
4: ค่ะ
1: คือแบบเรื่องสุจริตซื่อสัตย์มีภาษาม
5: ันทำให้ฉากแล้วก็มุมกล้องเนี่ยออกมาดีขึ้น
1: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: แต่ช่วงแรกก็คือยากเหมือนกันใช่ไหม
5: เพราะเราว่าเราไม่เคยเรียนเนาะเราไม่เข้าใจ
4: เราไม่รู้เฮ้ยคำถามแรกที่เราควรจะถามเขาเนี่ยม
1: ัน
4: คือคำถามอะไรเนาะอยู่ๆแต่พอเราได้มารู้เนี่ยเฮ้ยมันต้องกำหนดบทบาทให้เขาก่อนนะให้เขาเป็นตัวละครนั้นๆก่อนอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น
1: ใช่ไหมครับ
4: ต่อมาถ้าครูถามในเรื่องของ AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนไหนบ้างแล้วฉากไหนที่เราแบบเฮ้ยภูมิใจที่สุดเลยอยากจะนำเสนอมากที่สุดเลยในวันนี้ที่เราได้เรียนไปที่เราได้ทำไปเนี่ย
5: ก็ฉากที่เราภูมิใจมากที่สุดเนาะก็จะเป็นฉากในเรื่องของจุดเปลี่ยนของเรื่อง
1: ใช
5: ่ใช่เพราะเป็นฉากที่เราเนี่ยต้องแก้พร้อมหลายรอบมาก
4: ต้อง
5: กว่า
4: ที่จะเหนื่อย
5: ใช่กว่า AI เนี่ยจะถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนใช่แล้วก็สมูททุกอย่างโอเคออกมาสวยงาม
1: ใช
5: ่ก็ถือว่ายากในส่วนของตรงนี
4: ้ใช่
5: เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องใช่เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็น่าดูครับ
1: ครับ
4: แล้วเรามีฉากที่ภูมิใจ
1: ฉากที่ภูมิใจก็คือแบบฉากแบบเป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องมันเป็นถึงจิตคลายแม็กซ์แล้วมันมีการสื่อถึงอารมณ์เพราะว่า AI เนี่ยมันก็เป็นแค่เทคโนโลยีเราไม่ต้องการการสื่อสารทางอารมณ์ของเราการสื่อสารนี่แบบใช่แบบจิตคลายแม็กซ์สวยอ่ะ
5: ครับผม
4: ถ้าพูดถึงคนเราได้ลองใช้ AI จริงๆเนี่ยเอามาทำวิดีโอจริงๆเลยเนี่ยส่วนมีส่วนไหนที่แบบAI ช่วยประหยัดเวลาแล้วส่วนไหนที่ยังต้องใช้ฝีมือมนุษย์เราในการขัดเกลาอะไรเงี้ย
5: ยังไงบิว
6: ก็คือช่วยประหยัดนะครับเวลามากในเรื่องการวาดภาพแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุที่ต้องแบบใช้เวลาแบบนานมากคือการตัดต่อวิดีโอนานมากอันนี้ใช้ AI เจนวิดีโอแล้วก็ช่วยเวลาช่วยประหยัดเวลามากมาก
5: ใช่ทำให้เราเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นหรือว่าเรื่องของการเจนให้มันสมูทขึ้น
1: ใช่
4: เหมือนแต่ก่อนเราใช้เวลาเยอะมากเลยนะในการวาด
5: ใช่
4: แต่เดี๋ยวนี้เป็นไง
5: เจนเราเจนเลย
4: เร็วไหมระยะเวลาเป็นยังไง
5: แต่ก่อนเราเนี่ยเราต้องสกิปภาพเราต้องวาดเราต้องเขียนบทเดี๋ยวน
4: ี้พวกเราเจอกันมาหมดแล้ว
5: ใช่
6: คร
5: ับ
4: เดี๋ยวนี้คือยังไง
5: เรากำหนดพร้อมใช่แล้วออกมาเป็นนี่เลย
4: ทันทีเลย
5: ทันทีเลยในเวลาที่
4: ไม่กี่วิ
5: ใช่เราไม่ต้องเสียเวลา
4: ใช่ก็คือประหยัดเวลาไปเยอะมากจริง
5: เราเอาเวลาเนี่ยมาทำให้แบบมันดี
4: มัน
5: ใช่มันโอเคขึ้นมันก็ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นจริง
4: ๆแล้วถ้าเราพูดถึงในส่วนของฝีมือมนุษย์ล่ะเป็นยังไงเหมือนการตรวจความถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเรื่องอารมณ์ของเรื่องอ่ะเพราะบางทีอย่าง AI ใช่ไหมบางทีมันก็เจนภาพออกมาแปลกหรือภาพบางทีไม่เข้ากับ
6: บริบทเลย
5: ใช่
4: บริบทนั้นๆเลยพวกเราต้องทำยังไง
5: พวกเราเนี่ยต้องคัดเลือกครับในเรื่องของลำดับสตอรี่ของด้วยตัวเองเพราะบางเรื่องเนี่ย AI มันอาจจะไม่เข้าใจมันอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรร
4: ม
5: ในเรื่องของต่างๆในชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องยังลำดับสตอรี่ด้วยตัวเอง
4: คือพูดไปสุดท้ายมันก็ยังต้องผ่านมนุษย์อยู่
5: ใช่ใช่จะมี AI แล้วแต่ว่ามันก็ต้องผ่านมนุษย
4: ์มนุษย์ถ้าเราพูดถึงในรายวิชาเนี้ยเป็นเรื่องของสุจริตพอเราได้ใช้นำ AI มาใช้งานจริงเนี้ยพวกเรามีวิธีการควบคุมตัวเองยังไงบ้างให้เป็นการใช้ AI อย่างสุจริตทางวิชาการน่าสนใจเป็นยังไง
1: พวกเราก็ตกลงกันว่าจะใช้ AI เพียงเพื่อแบบเป็นผู้ช่วยเจรนายความคิดอย่างเดียวไม่ได้ใช้ให้มันคิดให้เราทุกอย่าง
5: ใช่
1: แค่ว่าแบบให้มันตัดสินแล้วก็ AI ก็ช่วยเจนสื่อประกอบแล้วก็ใส่เครดิตของคนทำแล้วก็บอกว่าเครื่องมือไหนของ AI ทำอะไรบ้าง
5: เพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้น
1: ใช่ใช่ครับ
5: ผมแล้วก็ดิวยังไง
4: ยังไงบ้าง
6: ก็คือเรานะครับต้องมีความซื่อสัตย์ของตัวเองนะครับไม่ก๊อปปี้งาน AI ของคนอื่นนะครับแล้วก็หรือสั่งให้ AI ครับเรียนแบบสไตล์งานศิลปินนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเราก๊อปงานของศิลปินมาโดยที่เขา แค่อนุญาตเขาอาจจะไม่
5: เขาอาจจะไม่โอเค
4: ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเนาะ
5: ใช่
4: เหมือน AI อย่างเงี้ยเราใช้ในทางที่ถูกเนาะเราต้องมีเขาเรียกว่าจริยธรรม
5: ใช่
4: มีจริยธรรม
5: กับเรื่องที่เราเรียนด้วย
4: ใช่
6: คร
4: ับซึ่งมันก็นำไปใช้ได้จริงๆ
5: ใช
6: ่คร
4: ับ ต่อไปในเรื่องของสิ่งที่ AI เนี่ยทำแทนมนุษย์ไม่ได้ในการทำคลิปคุณธรรมจริยธรรมในความรู้สึกเราเนี่ยมันคืออะไร
5: ครับในเรื่องของสิ่งที่ AI เนี่ยทำแทนไม่ได้เลยนะก็คือหัวใจและความรู้สึกที่แท้จริงครับ อย่าลืมนะครับว่า AI เนี่ยถึงจะเจนภาพสวยแต่จิตวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนมนุษย
4: ์
5: ใช่มันต้องมาจากความรู้สึกครับของประสบการณ์จริงของเราของมนุษย์ซึ่งบางเรื่องเนี่ย AI มันไม่เข้าใจ
4: เหมือนกันเหมือนกันที่เราไปช่วยเหลือคนอื่น AI
5: ไม่เคยทำไม่เคยเห็น
4: ใช่
5: เราก็ต้องอธิบายให้มันใช่
4: แต่มนุษย์เรามันเคยทำเคยรู้สึกกันเนาะเคยรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเคยมอบสิ่งนี้ให้คนนั้นนะอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกกันเนาะแต่ AI เขาไม่สามารถคิดเองได้อาจจะต้องมอบบทบาทให้เขา
5: ใช่ครับ
4: ต่อไปท้ายที่สุดท้ายนี่แหละจากโปรเจกต์เนี้ยทำให้เราเนี่ยมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับคุณธรรมในอนาคตยังไงบ้าง
5: เบลมองว่ายังไง
6: ผมมองว่านะครับเจตนาของผู้ใช้ AI นะครับก็คือไม่หลอกลวงนะครับมันก็กลายเป็นเครื่องมือทำลาย
5: สังคมได้
4: ใช่ใช่
5: ถ้าสมมติเราใช้ในทางที่ผิด
6: ใช่
5: ครับผมอย่าลืมว่า AI เนี่ยลงไปช่วยก็จริงแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ผิดได้
6: ใช่
5: ใช่เราก็ต้องคิดนิดนึง
6: ใช่
5: คร
6: ับ
4: ก
5: ็
4: คือจะต้องมีคุณธรรมในการใช้งานด้วยนะ
5: ใช่ครับ
4: ใช
5: ่ก็ AI ก็จะเป็นกระบอกเสียงนะครับชั้นดีที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของเรื่องราวคุณธรรมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็น่าสนใจขึ้นครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้กับพวกเราแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกับรายการ
4: ภูเก็ตคิดดีซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นณสถานีวิทยุภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
5: ์ครับสำหรับวันนี
4: ้ขอบคุณค่ะ
5: บ๊ายบาย
7: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
8: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ถขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
2: ้
3: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: ประชาสัมพันธ์
1: จะพูดแทนใจคุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ
9: ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพลุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางยกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคโมฮัมเหม็ดบิลซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE ยังหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในหลายภาคส่วนโดยประธานาธิบดีแอร์โดนระบุว่าตุรกีจะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: โกฟัน
14: ส
13: นุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
13: ้
14: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราวัยและพบกันที่โกฟัน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่เดือนครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วแจ้ว
1: มาที่เก่าเวลาเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะสัปดาห์ที่แล้วขออนุญาตลากิจ
0: ขออนุญาตลากิจ
1: เสียงไม่มี
0: ใช่ไม่มีเสียงกันเพิ่งฟื้นค่ะเพิ่งก็เรามาเจอกันในรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์นะคะกับช่วง Business Legal Talk ใน 96.5 เมกะเฮิรตซ์ณที่นี้นะคะซึ่งเราคุยกันทุกวันบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยอาทิตย์นี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะคุยแล้วอาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ใครจะเข้าใจเราไหม
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นเรื่องห่างตัว
1: จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องไกลมากนะเพราะว่าจริงๆนะเรื่องนี้ผมอ่ะเป็นคนไปเจอมาเองตอนไปทำงานครับเพราะว่าเราก็มองว่าเอ๊ะมันยังไงกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเราทำงานนะครับก็ทำไปแต่ว่าในขั้นตอนต่างๆนานาเนี่ยมันอนุญาตให้เราไปเจอเรื่องอะไรเราเนี้ยก็เราก็มีความสุขอ้าวมีเรื่องนี้อยู่ด้วยหรออย่างเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าอ้าวรู้อะไรไม่สู้ดูงี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะครับเพราะว่าคิดว่านะครับเรื่องเนี้ยหลายๆคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์พบเจอแล้วก็หรือบางคนที่เคยเจอมาแล้วก็อาจจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะห่างตัวเนาะแต่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศ2ประเทศ
1: จริงๆตอนแรกที่ผมเจอผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องการธุรกิจนะครับ
0: เพรา
1: ะว
0: ่าทางธุรกิจ
1: คือประเด็นที่ผมเจอเนี่ยก็คือลูกความนะครับเป็นผู้หญิงไทยโชคดีซินเดอเรลล่าก็แต่งงานกับคนอังกฤษใช่แล้ววันหนึ่งเขาก็แฟนเขาก็กลับไปฟังเง็กเซียนก่อนแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็มีการเคลมเรื่องของเพนชันของแฟนเขาใจดีเขาทำเพนชันไว้ให้ก็เยอะนะครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือสองขั้นตอนแล้วครับขั้นตอนในการเคลมเพนชันเนี่ยก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจริงๆก็คือการทำงานที่มันทำงานระหว่างประเทศเนา
0: ะ
1: แล้วมันก็คือโทรศัพท์กับเมลนี่ครับแต่พอได้ยอดพละยอดพละจะจ่ายเสร็จเรียบร้อยแทนที่สมมติว่าได้เสร็จว่ายอดประมาณหลักล้านเลยทีนี้เสร็จพอเขาจะจ่ายเนี่ยเขาหักครับ
0: หักหน้าที่จ่ายอันนี้อังกฤษใช่ไหมคะ
1: จริงครับ
0: อังกฤษใช้ withholding อังกฤษเป็น withholding tax เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: หัก withholding tax แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อคำว่า withholding tax
1: ใช่ครับเขาหักหน่วยงานทางภาษีหน่วยงานของเพนชั่นเนี่ยหักเงินส่วนหนึ่งเอาไปส่งให้หน่วยงานทางภาษีนะครับแล้วเขาก็แจ้งมานะบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราต้องหักส่งน
0: ะ
1: แต่เธอก็ต้องพิสูจน์ได้เขาถามว่าลูกความเราเคยอยู่ในอังกฤษบ้างไหมเขาบอกว่าไม่เคยเพราะว่าแต่งเฉยๆไปก็ยังไม่เคยไปเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นได้เธอก็ต้องไปให้หน่วยงานของเธอรับรองมานะว่าเธอไม่เคยอยู่เธอก็ไม่เคยใช่ไหมครับก็เลยติดต่อนะครับตอนแรกก็ติดต่อทางสรรพากรพื้นที
0: ่
1: ว่าขอให้ออกหนังสือรับรองนี้ได้ไหมสรรพากรพื้นที่บอกว่าไม่มีอำนาจออกต้องไปที่สรรพากรภาคใช่แล้วก็ได้หนังสือตัวนี้มาครับผมเป็นหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เนาะในภาษีครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเคลมขั้นตอนทางภาษีได้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมรู้เลยว่าอ๋อมันมีเรื่องของข้อตกลงเหนืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการเว้นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนไว้นะตรงนี้
0: ใช่ที่ต้องไม่เจอมามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะขององค์ประกอบ
1: ใช่
0: ทีนี้แล้วตกลงวันนี้เราคุยเรื่องอะไร
1: อ้าวเราจะคุยกัน
0: เราอธิบายกันไปถึงนู่นนี่เราจะคุยกันเรื่อง
1: เรื่องของข้อตกลงหรือว่าอนุสัญญาเรื่องเก็บภาษี
0: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนนะคะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า double tax
1: double taxation agreement
0: ใช่ไหมคะ
1: convention
0: ตัวย่อเราใช้คำว่า
1: DTA หรือ DTC
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็น convention
0: ก็จะเป็น convention หรือ agreement ก็ได้ขึ้นอยู่กับรัฐแต่ละรัฐที่ขึ้นอยู่กับรัฐของประเทศเรากับอีกรัฐหนึ่งเราจะทำ
1: มันคือสัญญาระหว่างรัฐไทยกับรัฐที่เราไปทำ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นอนุสัญญา
1: ก
0: ็คือจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขเป็นโครงสร้างใหญ่อนุสัญญาภาษีซ้อนแล้วเรามาทำอนุสัญญากับแต่ละประเทศอีกเรามาทำกันก่อนอันนี้เราต้องไปเข้าก่
1: อ
0: น ไปเข้าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสัญญาที่เราใช้กันเป็น international แล้วก็มาทำอนุสัญญากับประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นที่ว่าจะมาผูกนิติสัมพันธ์มาผูกสัมพันธ์กับเราในเรื่องของทางภาษีอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือว่า DTA เนี่ยนะคะเขาเขียนมาทำไม
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วมันมีประโยชน์อะไรมึงใช้บังคับที่ไหนใช้บังคับกับใคร
1: พูดแบบนี้แล้วแบบลองลอยละลอยไม่รู้ว่าคืองงเหมือนกันที่ผมเจอตอนเจอวันแรกก็งงเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงนะเราปกติเราเฮ้ยฉันต้องได้เงินใช่ไหมโอ้ฉันต้องได้ตังค์ละเดี๋ยวจะโอนเข้าบัญชีฉันละอันนี้นึกออกปะเนี่ยแต่พอหักไปมันเยอะด้วยมันก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่คือที่น้องเจอในโดยส่วนมากเนี่ยคนมาถึงบอกเฮ้ยนี่นะฉันเขาบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันต้องได้ฉันต้องคืนฉันต้องเอาแต่เราในฐานะทนายก็เออหรอกต้องเชื่อลูกความเราไว้ก่อน
1: ใช่
0: ถูกไหมคะแต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรมันมีข้อบังคับยังไงใช่ไหมคะอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยมันเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนนะคะไม่ให้เกิดความเอาเปรียบหรือเสียเปรียบของผู้เสียภาษีนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราอยู่ประเทศนี้แล้วเราไปทำงานอีกประเทศนึง
1: คร
0: ับ ประเทศนี้ประเทศที่เราทำงานเราก็ต้องจ่ายกลับมาบ้านเราก็ต้องจ่ายทีนี้เราก็กลายเป็นว่าจ่ายทั้งสองที่มันเกิดความซ้ำซ้อนของการจ่ายภาษีถูกไหมคะมันก็เลยเกิดอนุสัญญาภาษีขึ้นมาแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนตัวเนี้ยมันจะใช้บังคับแต่ไม่ใช่เราใช้กับทุกประเทศได้ทั่วโลกน
1: ะ
0: ต้องขึ้นอยู่กับประเทศที่เรามีสัญญาด้วยกันซึ่งปัจจุบันของเราก็มีเกินกว่า60ประเทศแล้วเนาะที่มีการทำอนุสัญญาภาษีซ้อนอังกฤษหรือว่า UAE สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเยอรมันฝรั่งเศสไม่แน่ใจน่าจะใช่
1: 60
0: ไม่เคยทำให้ฝรั่งเศสอิตาลีเคยอิตาลีนี่ทำบ่อยก็โอเคอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังบอกว่าในหัวพี่เดือนนี้มีอะไรเยอะแยะทำไมพูดได้ทุกอาทิตย์แล้วแต่ละอาทิตย์มีหลายเรื่องด้วย
1: อันนี้มันคือสิ่งที่มามีเอ็กซ์เพิร์ตนะคือเป็นสิ่งที่แบบว่า
0: จะบอกว่าเรียนจบภาษีกรมาตั้งแต่ปี55เน
1: า
0: ะไม่เคยใช้เลยใช้ก็แค่เป็นเศษส่วนนิด
1: ๆ10 ปีเอง
0: 14ปีแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะพยายามตามผู้สอบมาใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เตรียมตัวนะผู้สอบ
1: ถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดฟังแล้วมีความสนใจและสงสัยอ่
0: ะ
1: เตรียมคำถามไปได้เลยเออชื่อได้สิทำไมจะไม่ได้ถูกมัด
0: เป็นทั้งผู้สอบแล้วก็เป็นทั้งทนายป้ายใหม
1: ่
0: ไฟแรงรุ่นเดียวกันเตรียมตัวนะบอกแล้วเตรียมตัวนะมีการออกตัวก่อนว่าผมไม่เก่งพอนี่ออกตัวก่อนก็โอเค TDA เนี่ยมันเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันภาษีซ้อนนะคะของผู้เสียภาษีก่อนของระหว่างประเทศ DTA ไม่ได้ใช้บังคับในประเทศไทยนะคะแต่ใช้บังคับขับบุคคลระหว่างประเทศไม่ได้ใช้สำหรับภายในของเราคนไทยที่มีรายได้ในไทย
1: เพราะในกรณีของผมเนี่ยไอ้รายได้ที่เขาได้เนี่ยมันดันมาเกี่ยวข้องกับ2รัฐเนาะไทยแล้วก็

0: VTA เนี่ยถามว่าเราต้องดูอะไรกันก่อนนะคะเราต้องดูอะไรกันก่อน DTA สิ่งที่เราต้องดูเนี่ยเขาบอกว่าต้องดู resident state ถูกไหมคะ
1: resident state แปลว่าอะไรล่ะ
0: resident state
1: ที่เราเข้าไปพำนัก
0: ก็คือถิ่นที่อยู่และถิ่นที่อยู
1: ่ประเทศใช่
0: ประเทศถิ่นที่อยู่ก็คืออยู่ที่ประเทศไหน
1: ใช
0: ่แล้วก็source state ใช่ไห
1: ม
0: ก็คือมีแหล่งรายได้หรือแหล่งเงินได้
1: ให้เกิดเงินได้
0: ใช่ค่ะสองอย่างนี้จะเป็นหลักเลยนะสองอย่างนี้จะเป็นหลักเลยทีนี้ถามว่าพอเรารู้แล้วว่า resident สมมติว่าเรา resident เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะแต่รายได้เราอะ
1: ไปเกิดที่
0: UAE
1: UAE
0: อ๋อ UAE ดีกว่า UAE ดีกว่าใกล้ๆเรานี่
1: ไม่ต้องไม่ไกลเกิน
0: ไม่ไกลเกินไม่ไกลเกิน UAE แล้วอีกอย่างนึง UAE เดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะที่เรามีทําธุรกิจร่วมกันมันค่อนข้างจะเยอะอยู่ตอนเนี้ยงั้นถามว่าสมมุติว่าเอาเป็นพี่แดนเป็นบุคคลธรรมดาเนาะค่อนข้างจะรวยแล้วด้วย
1: บุคคลธรรมดา
0: บุคคลธรรมดาแล้วก็มีบ้านอยู่ที่ UAE
1: โอเค
0: แล้วก็ปล่อยให้เช่า
1: โอเคร
0: ายได้พี่เดนเกิดที่ไหน
1: เกิดที่ UAE
0: แต่พี่เดนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ไทย
0: ทีนี้ถามว่าเอ้า
1: ตกลงใครเก็บ
0: คือที่นู่นรัฐเก็บไว้แล้วแล้วก่อนที่จะจ่ายให้พี่เดือนรัฐก็ต้องหักภาษีไว้สิ
1: โอเค
0: ถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่พี่เดือนอยู่ในประเทศไทยเมื่อโอนเงินมาในไทยก็ถือว่าเป็นเงินได้
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ก็เสียอีก
0: ก็เสียอีกไง
1: อันนี้เป็นปัญหาของคนรวย
0: มีปัญหาของคนรวยมากเลย
1: okay.
0: สมมติว่ารวยไว้ก่อน
1: โอเคโอเค
0: สมมติว่ารวยไว้ก่อน
1: I have my finger crossed
0: ทีนี้พออันนี้คือให้เห็นชัดๆว่า resident state กับsource state
1: ครับ
0: อาหารนี้คือให้เห็นภาพ2ตัวนี้เนาะ
1: ที
0: นี้ถามว่าพอมันเกิดลักษณะแบบเนี้ยพี่เดือนต้องจัดการอย่างไร
1: ครับใช
0: ่พี่เดือนต้องจัดการอย่างไรพี่เดือนก็ต้องมาดู
1: ครับ
0: ว่าเป็นรายได้อะไร
1: ครับ
0: แล้วก็รัฐที่ UAE หักภาษีอะไรแล้วก็ในไทยพี่เดือนต้องจ่ายอะไรจ่ายเท่าไหร่ที่ UAE ก็เหมือนกันทีนี้ก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างพี่เดนต้องไปดูต้องไปดูอนุสัญญาภาษีระหว่างไทย
1: กับ
0: UAE นะคะชื่อเต็มเลยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอเคทีนี้เลยพอเราดูแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพอเห็นปุ๊บเอ้ยไทยกับ UAEเรามีอนุสัญญาภาษีซ้อนเย่ฉันไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ใช่นะ
1: คนเข้าใจผิด
0: ไม่ใช่นะเฮ้ยโดนเขายกเว้นภาษีให้ฉันไม่ใช่นะต้องไปดูก่อนว่าตรงเนี้ยที่ UAE เนี่ยกับไทยเนี่ยเรามีข้อกำหนดอะไรกันไว
1: ้
0: นะคะมีข้อกำหนดอะไรกันไว้อันนี้เป็นรายได้เนาะรายได้ตรงส่วนเนี้ยถามว่าพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บถ้ามันจะมียกเว้นนะคะในอนุสัญญาภาษีซ้อน general ทั่วไปเนาะจะมีการยกเว้นไม่ต้องมาจ่ายภาษีซ้ำแล้วก
1: ับ
0: 2เครดิตภาษีกับ3เครดิตเท่าไหร
1: ่
0: อย่างไรหรือต้องให้แบ่งจ่ายอย่างไรอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดแต่บางรัฐเดี๋ยวก่อนที่จะก้าวไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่เดินลืมอธิบายไปว่า อนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกมันจะยกเว้นเครดิตหรือชำระบางตัวจะเป็นข้อกำหนดที่ให้เฉพาะเงินได้อย่างเดียวนะคะเป็นภาษีอย่างเช่น CIT Corporation Tax หรือ Personal Tax เท่านั้นคือเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเงินได้นิติบุคคลเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับVAT ไม่เกี่ยวกับ Business Tax ไม่เกี่ยวกับ Duty Tax ทั้ง3ตัวเนี้ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในอนุสัญญาภาษีซ้อนไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ
1: หมายความว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป
0: ์ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์จากนิติเอนะคะแต่เขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรายได้ที่จะครอบคลุมแต่รายได้พวกนี้มันก็จะอยู่ใน CIT หรือ PIT ก็ต้องมาแยกอีกว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเมื่อกี้ในกรณีของพี่เดือนรวย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่อีกกรณีนึงสมมุติว่าบริษัท UAE นะคะสมมุติว่าบริษัท UAE

0: จุดบริษัทที่ UAE นะคะแต่มาเปิดกิจการในไทย มาเปิดสาขาในไทย อย่างเช่นประกอบธุรกิจปิโตรเลีย
1: ม
0: ในการค้าปิโตรเลีย
1: ม
0: นะคะลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดมาประกอบการค้าปิโตรเลียมที่ไทยนะคะพอเกิด CIT ขึ้นมามีกำไรสุทธิขึ้นมาแล้วก็เกิดเงินปันผลเราต้องโอนเงินปันผลกลับไปให้บริษัทแม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ในระหว่างที่ประกอบธุรกิจในไทยเนี่ยไอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ประกอบธุรกิจในไทยโทษทีไม่ใช่เงินปันผลละพูดผิดประกอบธุรกิจในไทยประกอบธุรกิจในไทยสมมติว่าเขามาเปิดสาขาในไทยก็ต้องดูรายละเอียดว่าในอันดับแรกเลยต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรไทยมีภาษีอะไรกี่อย่างก็ต้องปฏิบัติทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการประกอบกิจการเนี่ยมี CIT แล้วก็จุดสาขาที่นี่แล้วก็นำส่งภาษีนะคะนำส่งภาษีทีนี้นำส่งภาษีในไทยก็ต้องไปเครดิตภาษีที่ UAE นะคะแต่ในทางกลับกัน
1: คำว่าเครดิตภาษีเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ก็คือภาษีที่เราจ่ายในประเทศไทยแล้วจำนวนเท่าใดถ้าDAT บอกว่าเอาไปหักเป็นเครดิตภาษีได้ในประเทศ
0: 100% หรือกี่เปอร์เซ็นต์
1: เท่าไหร่เราก็ไปหักได้
0: ถูกต้องค่ะบางประเทศเขาก็กำหนดเป็นมูลค่าไม่เกิน
1: พอไปหักเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเต็มตามที่เขาเรียกเก็บ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับโอเค
0: ใช่ค่ะบางประเทศก็กำหนดมูลค่าว่าไม่เกินบางประเทศก็เป็นร้อยละบางประเทศก็เต็ม
1: ครับ
0: นะคะหรือจะมีลักษณะของเขียนว่ายกเว้น
1: บางประเทศก็ไม่ให
0: ้บางประเทศก็ไม่ให้คือไม่มีสัญญาภาษี
1: ไม่ให
0: ้ทีนี้ DTA เนี่ยจะครอบคลุมเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างของ CIT กับPIT จริงๆพอพี่เอ็นพูดว่า CIT กับ PIT เนี่ยหลายคนถ้าไม่ได้เรียนภาษีก่อนมาหรือไม่ใช่ผู้สอบหรือนักบัญชีเขาก็จะไม่เข้าใจนะ
1: ครับ
0: ก็คือ
1: CIT ก็คือ
0: Corporation Tax หรือภาษีนิติบุคคล
1: ภาษีครับ
0: นะคะของนิติบุคคล PIT ก็คือ Personal Income Taxก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ นะคะทีนี้ใน2ตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ครอบคลุมไปถึงรายได้ที่กำหนดอยู่ใน DTA นะคะก็จะมี business profit business profit ที่จ่าย
1: ครับ
0: จ่ายเกิดจากการประกอบกิจการ dividend
1: เงินปันผล
0: เงินปันผลของบริษัทในการประกอบกิจการหรือหุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะสามก็คือ interest ดอกเบี้
1: ย
0: นะคะดอกเบี้ยเนี่ยกรณีที่เป็นเงินได้อย่างเช่นเราได้กำหนดไว้ว่ารายได้เท่าไหร่ดอกเบี้ยสมมติร้อยละสองอ่ะร้อยละสองจาก1ล้านก็จะได้20,00020,000เนี้ยถือว่าเป็นรายได้ของคุณแล้วก็ภาษีเงินได้ก็จะเกิดของคุณแต่ดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยต้องจ่าย SBT ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะ
1: นะฮะ
0: 3.3% นะคะตรงเนี้ยไม่ได้สิทธิ์ DTA นะไม่ได้สิทธิ์ DTA นะคะแล้วก็จะเป็นพวก royalties ใช่ไหมคะ
1: ค่าสิทธิ์
0: พวกค่าสิทธิ์ค่าสิทธิ์พวก capital gain คือกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย
1: ์ครับ
0: ถูกไหมฮะแคปิตอลเกนกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์เช่นขายหุ้นขายหลักทรัพย
1: ์
0: ขายบ้านเราขายอสังหาอันนี้ถือเป็นแคปิตอลเกนไห
1: ม
0: ถ้าอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาหรืออยู่ในรูปของนิติบุคคลแล้วก็ income from ไม่ใช่สิพูดผิดทุกทีเงินเดือนหรือค่าจ้างสมมติน้องมาทำงานในประเทศไทย
1: มีเงินเดือน
0: แต่น้องเป็นคนอังกฤษน้องมีเงินเดือนเกิดขึ้นที่นี
1: ่โอเค
0: แต่ในทางกลับกันน้องเป็นคนอังกฤษน้องก็ต้องจ่ายภาษีอังกฤษด้วย
1: จริงจะด้วยใช่ครับ
0: อันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียด DTA นะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นพวกรายได้จากอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: รายได้จากวิชาชีพ
1: ค่าตอบแทนการเป็นกรรมการบริษัทด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นพวกรายได้ที่เกิดจากสองตัวแรกที่บอก
1: นี่ของผมเจอแล้ว
0: Pension
1: เป็นนักศึกษาต้องจ่าย
0: ใช่ใช่เป็นพักบำนาญใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นบำนาญพวกนี้ก็จะเป็นพวกหรือว่าจะเป็นรายได้จากวิชาชีพของเรา Independent Personal Service นะคะพวกนี้ซึ่ง อันนี้จริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะลึกมากซึ่งถ้าเกิดอธิบายอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เดือนอธิบายแล้วว่ามันแค่สองตัว
1: จริงๆเจตนาก็อยากจะทำให้เข้าใจว่าเวลาที่เราจะได้อะไรมาก็ตามยังผมตอนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็คิดว่าไปได้เท่านี้ก็ต้องโอนมาเท่านี
0: ้
1: แล้วเราก็เลยไม่รู้ด้วยเราไม่รู้จริงๆนะว่าไปเงินนี้ต้องโดนหักไปที่หน่วยงานทางภาษีด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหน้าที่ของเธอในการที่อย่างจะขอคืนหรือว่าจะเครดิตหรือจะอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นนั้นคือเราอยากให้เข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดอะไม่ต้องผิดหวังว่าอกหักว่าเอ้ยได้มา7ล้านไม่ได้7ล้านเต็มนะนึกออกมั้ยต้องมีการหักพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบจริงๆอะมันก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาเสียย้อนหลังหรือว่าอนุนี้นั่นก็จะวุ่นวายไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นระหว่างประเทศคันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเขาหักเลยฮะก็หักเลยใช่แล้ว
0: จริงๆเมืองไทยก็เหมือนกันเนาะในการที่จะโอนเงินอะไรไปต่างๆเนี่ยโดยของเราที่ควบคุมได้ง่ายก็คือในรูปแบบของบริษัท
1: ครับ
0: ในรูปแบบของบริษัทหรือว่านิติบุคคลอันนี้จะควบคุมได้ง่ายแต่ถ้าเกิดในรูปของบุคคลธรรมดาเนี่ยเราค่อนข้างจะควบคุมยาก อย่างเพราะว่าบางคนเนี่ยปล่อยบ้านให้เช่าจริงๆมันต้องหักนะที่จ่ายไว้นะ
1: จริงๆครับ
0: ในการโอนออกนอกประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยหรือแม้แต่ว่าจ่ายกันเองในประเทศมันก็ต้องมีหักนะที่จ่ายไว
1: ้
0: แต่โดยส่วนมากพอมันไม่เข้าระบบอ่ะไม่เข้าเรคคอร์ดอ่ะก็คิดว่าตัวเองไม่ต้องจ่าย
1: มันไม่เข้าเรคคอร์ดเพราะว่าอาจจะเช่าทรัพย์อยู่ในไทยจริงเช่าในไทยจริงแต่จ่ายเงินออฟชอร์เนี่ย
0: ไม่น้องสังเกตไหมง่ายอย่างเช่นน้องมาเช่าบ้านพี่น้องเมธไม่เป็นไรก็ทำสัญญากันแล้วสัญญานี้ใครเก็บน้องเก็บพี่เก็บไม่ได้ยื่นต่อหน่วยงานราชการแล้วจะไปสืบจากไหนแล้วโดยเฉพาะน้องบอกว่าพี่เดือนผมจ่ายให้เท่านี้นะสมมติว่าเช่าบ้านพี่1ปี1ล้านรายได้เกิดไหมพี่เดือนเกิดนะ
1: เกิดใช่
0: แต่ว่าเอาอะไรมาพิสูจน
1: ์
0: สัญญาเขาอยู่ในน้องทั้งสองฝั่ง
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะว่าสัญญาของเรากำหนดไว้ว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: ไม่เกิน3ปี
1: ใช
0: ่คือถ้าเกิดสัญญาไม่เกิน3ปีไม่ต้องจดก็ได้
1: ใช่ก็ไม่โผล่
0: แล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทำสัญญาเช่าเงินเกลื่อนเนี่ยสัญญาเช่า1ปี
1: ครับ
0: แล้วต่างชาติเช่าต่างชาติ
1: อันนี้จริงๆถ้าเราเช่าต่างชาติ
0: จังต่างชาติเช่าต่างชาติหรือคนไทยเช่าต่างชาติ
1: ครับ
0: มันไม่เข้าระบบแล้วเราจะไปรู้ที่ไหนว่าเขามีเงินได
1: ้ถูกครับ
0: ถูกไหมแล้วจะไปหักภาษีคนเราไม่อยากจ่ายภาษี
1: ถ้าต่างชาติถ้าต่างชาติเช่าต่างชาตินี่มันมีสิทธิ์จ่ายกัน
0: ต้องจ่าย
1: ภาษีต่างประเทศด้วยนะ
0: ใช่ค่ะบางคนกำหนดจ่ายต่างประเทศ
1: ครับแต่ถ้ามันเป็นกรณีแบบนั้นก็ไม่พ้นหน้าที่ของภาคหน่วยงานทางภาษีในประเทศเขาไหมโอ้แต่เขาไม่ได้ดีแคลร์นี่นะ
0: ไม่ได้ดีแคลร์มันอยู่ในบ้านเราไงทรัพย์อยู่ในประเทศเรา
1: ใช่
0: แล้วก็ DTA โดยส่วนมากอ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะให้เกียรติประเทศเจ้าของทรัพย
1: ์
0: เป็นผู้เรียกเก็บภาษีถ้าเราไม่ไปเรียกเก็บภาษีก็เรื่องของคุณไง
1: โอเค
0: ถูกไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เพราะเรื่องของคุณไงแล้วประเทศของเขาเรียกอะไร Resident State อ่ะเขาก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าธุรกรรมมันทำที่นี่
1: ถูก
0: เขาก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยหลบอยู่อย่างเงี้ยทีนี้โดยส่วนมากด้วยประสบการณ์พี่เดินเป็นทนายมา20กว่าปีแล้วเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ไม่มีใครที่อยากเสนอจ่ายภาษีให้ดีสุดนะฉันอยากจ่ายภาษีอ่ะฉันไม่อยากโกงบ้านเธอหรอกแต่ทำยังไงอันนี้ฉันไม่ต้องจ่ายเจอไหมเคยเจอไหมแบบว่าพูดซะสวยหรูแต่ว่าทำยังไงช่วยฉันหน่อยฉันไม่อยากจ่าย
1: ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ฉันอยากทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเจอแค่นี้เจอแค่น
0: ี้ใช่ไปช่วยฉันหน่อยนะถ้าพูดให้ดีก็คือช่วยประหยัดภาษีฉัน
1: ช่วยประหยัดให้หน่อย
0: ช่วยประหยัดให้หน่อย
1: ประหยัดก็ยังจ่ายอยู
0: ่ไม่ค่ะแต่ทำยังไงไม่ต้องจ่ายนั่นคือประหยัดสุดจริงๆโอเคค่ะทีนี้เรากลับมาว่าตัว DTA เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นมันมีทั้งเงินปันผลเดี๋ยวเมื่อกี้เราต้องยกตัวอย่างเป็นแต่ละตัวอย่างเนาะ
1: ใช่ๆอ
0: ย่างเช่น business profit เนี่ยมันเกิดมาจากกำไรจากการประกอบธุรกิจเนาะ
1: ครับใช่
0: ถ้ากำไรเกิดมาจากการประกอบธุรกิจไม่ว่าบริษัทในไทยหรือคุณในไทยไปประกอบธุรกิจต่างประเทศนะคะหรือบริษัทต่างประเทศมาประกอบธุรกิจในไทยหรือคุณต่างประเทศมาประกอบธุรกิจในไทยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็คือต้องจ่ายในประเทศไทย
1: ครับ
0: ทีนี้ก็ไปดู DTA ว่าเขาเรียกอะไรนะ resident state เขาเรียกอะไรนะ
1: รัฐที่มี
0: ภูมิลำเนา
1: ภูมิลำเนาใช่
0: resident state นั่นน่ะเขากำหนดไว้ว่าอย่างไรอนุสัญญา2บริษัทไอ้2ประเทศกำหนดไว้ว่าอย่างไรแต่จ่ายต้องจ่ายที่ไทยถ้าบริษัทนั้นประกอบกิจการในไทยก็จ่ายที่ไทยแล้วก็เอาไปใช้เครดิตภาษีหรือยกเว้นภาษีหรือจ่ายบางส่วนขึ้นอยู่กับข้อตกลงของอนุสัญญาภาษีซ้อนที่คุณจะได้สิทธิ์ไป
1: ใช่ไหมครับ
0: นะคะแล้วอีกตัวนึงคือ
1: ซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยไหมครับที่ว่าตกลงมันถือว่าเป็นการประกอบกิจการในไทยหรือเปล่าคือมันต้องดูไอ้ตัว establishment ที่เราเรียกว่า PE ด้วยไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะถ
1: ู
0: กต้องค่ะ
1: ครับ
0: ว่าตัวเนี้ยคือคุณต้องประกอบกิจการนะถ้าไม่ประกอบกิจการมันจะไม่เกิด business profit ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: อยู่เฉยๆแล้วมี profit เหร
1: อ
0: มันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: มันต้องประกอบกิจการขึ้นมาต้องมี PE
1: แต่ครั้งนี้เราต้องดู PE เพราะว่า PE เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะดูว่ามันเป็นบริษัทที่มันมีการประกอบดำเนินกิจการในไทยหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะต้องดูอะไรครับตรงสำนักงานที่ประกอบ
0: ใช่ค่ะการประกอบกิจการในไทยเนี่ยบางประเทศนะคะที่มาประกอบกิจการในไทยก็จะจดสาขาบางประเทศก็ไม่จดสาขาแต่เปิดบูธขึ้นมาเพื่อให้รับจองหรือเพื่อให้ซื้อแต่ว่าจะส่งของมาจากประเทศอื่นอันนี้ถือว่าเป็นการประกอบกิจการเนาะมาเป็นตัวแทนขายในไทยอย่างเงี้ยค่ะสำนักงานตัวแทนขายแต่ไม่เปิดสาขานะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเกิดรายได้ในไทยแล้วเป็นการประกอบกิจการแล้วตีความตามตัวอักษรเลยตามพฤติกรรมที่คุณปฏิบัติ
1: มันรวมถึงแม้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่สำคัญ
0: ถูกต้องค่ะทำหน้าที่
1: สำคัญแล้วก็มาขาย
0: ใช่คือส่ง คือทำหน้าที่สำคัญนั้นหมายถึงว่าก่อให้เกิดรายได้หรือเช่นขายหรือเป็นตัวแทนขายไปออเดอร์อย่างเงี้ยพี่เดินเคยเจอมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำเครื่องกรองใหญ่สำหรับโรงงานเนาะเขาขายกันชิ้นหนึ่งเป็นเกือบร้อยล้าน
1: อ
0: ะพี่เดียนเคยขอจดเป็นสำนักงานตัวแทนให้เขาซึ่งบริษัทสำนักงานตัวแทนนี้มันมีข้อยกเว้นว่าห้ามประกอบกิจการจะขายจะอะไรไม่ได้มีทำได้อย่างเดียวคือเป็นการตลาดกับแนะนำสินค้า
1: ค่ะ
0: นะคะได้แค่นั้นแต่เมื่อไหร่ที่เกิดรายได้ตัวนี้ต้องถูกยกเลิกไปแต่ก็ต้องส่งงบเหมือนกันนะแต่ไม่มีรายได้เมื่อไหร่ที่เกิดรายได้ก็คือยกเว้นเลยไอ้คือยกเลิกเลยตัวเนี้ยทีนี้ถามว่า business profit ต้องมี PE
1: ครับ
0: ถูกไหมมีสารประกอบกิจการพอมีสารประกอบกิจการแล้วพี่จะคุยให้เชื่อมโยงกันเนาะทีนี้ถามว่าธุรกิจที่มาเปิดในไทยเป็นธุรกิจต่างดาวก็ต้องไปขอ FBL ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: มันเรื่องเดียวกันไหม
1: จริงๆไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
0: ใช่
1: แต่เกี่ยวข้องกัน
0: แล้วมันได้รับยกเว้นไหม คุณมี FDL แล้วเนี่ยค
1: ุ
0: ณได้รับยกเว้นภาษีเลยไหม
1: ไม่ได้เกี่ยวกับการยกเว้นภาษี
0: ใช่
1: จริงๆเท่าที่ผมเข้าใจคือ FBL นี่ก็คือ Foreign Business ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นการอนุญาต
1: การได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามบัญชี
0: ใช่
1: ไหมคร
0: ับ
1: 1 2 3
0: ได้รับยกเว้นให้ประกอบธุรกิจที่ห้ามต่างด้าว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นั่นคือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจต้องห้ามแล้วแต่บัญชีไหนบัญชีหนึ่งนี้ไม่ได้เด็ดขาด
1: ใช่ใช
0: ่ทีนี้ถามว่ามันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันนะอย่าเข้าใจผิดว่าคุณมี FBL
1: จริงๆก็จะคนจะเข้าใจว่ามี FBL แล้วอาจจะเป็นไม่ต้องเสียภาษีเว้น DTA ไปเลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่
0: หลายคนเข้าใจแบบนี้เนาะเพราะว่าวันก่อนที่พี่เดนให้คำแนะนำเขาบอกว่าฉันมีตัวนี้แล้วฉันไม่ต้องแล้วบางคนก็เข้าใจกันผิดอีกว่าเมื่อฉันมี FBL แล้วเนี่ยมันก็ได้รับยกเว้นฉันก็สามารถไปถือหุ้นได้เหมือน BOI ถือหุ้นได้เกินบางทีก็อธิบายยากเหมือนกันนะกับความเข้าใจของคนกับความเชื่อมั่นอธิบายกันถ้าเกิดคุณไม่เชื่อฉันคุณไม่เชื่อมั่นในตัวฉันก็อธิบายไปเปล่าอ่ะ
1: ก็แบ่งข้อมูลอ่ะสำคัญ
0: ใช่ก็เลยบอกว่าให้คุณไปศึกษามาเพราะบางทีในการที่เราอยู่ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่อเราอ่ะอธิบายไปก็ไร้บอยมันพูดได้อย่างเดียวว่าให้คุณกลับไปถามคุณที่คุณเชื่อในประเด็นหนึ่งประเด็นสองประเด็นสาม
1: ซึ่งคนที่เขาเชื่อคือใครคะ ChatGPT เจมินาย
0: เจ ใช่ไหมปัจจุบันนะ
1: เคยมีจริงๆนะ
0: ปัจจุบันนะแต่โดยส่วนมากที่พี่เดนเจออ่ะไม่ใช่ ChatGPT ค่ะแต่เขาจะเชื่อ Law Firm
1: คือลูกค้าเนี่ยแบบว่าศาลพิพากษาแล้วเสร็จสิ้นไปละยังมีความว่าฉันจะขอพิจารณาคดีใหม่เพราะว่า ChatGPT บอกว่าฉันขอพิจารณาคดีใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เหนื่อยนะครับบอกแล้วก็ไม่เชื่อ
0: ใช่ใช่ค่ะทีนี้อันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ business profit อยู่นะทีนี้ business profit มันก็จะมาเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ DTA กับ withholding taxมันยังอยู่ในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่จะเกิดให้
1: withholding tax คือภาษีหักหน้าที่จ่าย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของbusiness profit เนี่ยมันต้องมีภาษีหักหน้าที่จ่ายเข้ามาใช่ไหมคะมีภาษีหักหน้าที่จ่ายเข้ามามันคนละเรื่องกันไหม มันคนละเรื่องกันนะแต่มันเกี่ยวเนื่องกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็น withholding tax ในประเทศนะคะคุณอย่าเอาไปปนเป็น withholding tax จากการประกอบกิจการในประเทศคุณอย่าเอาไปปนกับ withholding tax ในการจ่าย dividend นะคะในการจ่ายปันผล คนละเรื่องกันนะ
1: ครับ
0: คนละเรื่องกันนะทีนี้withholding tax เนี่ยมันจะเกิดมาจากตัวไหนบ้างก็คือจากเงินปันผลจากดอกเบี้ยจาก
1: ค
0: ่าสิทธิ์จากเซอร์วิสต่าง
1: ๆค่าสิทธิ์เกิดจากสัญญาให้สิทธิ
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: พวกไลเซนซิ่ง
0: ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็คือค่าเช่านะwithholding tax ค่าเช่า
1: ใช่ไหมครับ
0: มันจะมีไม่ว่าจะเช่าอสังหาหรือสังหา
1: ครับ
0: หรือจะเช่าสิทธิ์ก็มีนะเช่าสิทธิ์ก็มีนะทีนี้ถามว่าพวกเนี้ยถ้าเป็นลักษณะการประกอบกิจการในประเทศไทยกฎหมายของเรามี withholding tax มันต้องหักไว
1: ้
0: แต่จะไม่เกี่ยวกันสมมุติว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรนะคะบริษัทมีกำไรตายแล้วพูดไปพูดมาเหลือ15นาที ฉันยังไปไม่ถึงข้อ6ทีนี้ข้อ2อยู่เลย
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ได้เท่าที่ได
0: ้ได้เท่าที่ได้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
1: เดี๋ยวเราผู้สอบภูไง
0: เราผู้สอบภูใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: มานั่งโอ๊ยตายแล้วพี่มากดดันผมอีกแล้วเอ้ยมากดดันผมอีกแล้ว
1: โอเค
0: ก็ตรงส่วนเนี้ย
1: ครับ
0: พอมันมีกำไรสุทธิถูกไหมคะ
1: ใช่
0: มันก็ต้องปันผลสิ
1: ถูกต้อง
0: พอปันผลมันก็ต้องมีหักหน้าที่จ่ายอีกถ้าปันผลในไทยโอเคไม่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามประมวลรัษฎากรแต่ถ้าเกิดปันผลจ่ายไปให้บริษัทแม่หรือต่างชาติที่ถือหุ้นอยู่ในไทย มันต้องหักไว้ก่อนหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อนจะเป็น 10% หรือ 15% พี่เดือนก็จำไม่ค่อยได้แล้ว ไม่ค่อยได้ใช้นานพอสลัดตัวออกจากเรื่องของทำบัญชีทำภาษีนี่เรื่องลืมเลือนเหมือนกัน อันเนี้ยต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อน
1: คร
0: ับ พอเราหักหน้าที่จ่ายไว้แล้วเนี่ยเราโอนเงินไปให้ผู้ถือหุ้นใน UAE
1: คร
0: ับ นะคะจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็แล้วแต
1: ่
0: ทีนี้พอโอนเงินไปก่อนที่เราจะโอนเงินไปให้เขาเราต้องหักไว้ 10% แล้วก็นำส่งสรรพากรพอหักไว้ 10% ปุ๊บเนี่ยทางฝั่งนู้นก็บอกว่าได้จ่ายภาษีที่นี่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะเห็นว่ามันมีเงินโอนไปสรรพากรที่นู่นรูบินูที่นู่นก็จะแจ้งว่าคุณต้องชำระภาษีนะจากเงินนี้คุณมาจากไหนถ้าบอกว่ามาจากการลงทุนในประเทศไทยเขาก็บอกว่าโอเคคุณต้องจ่ายภาษีนะ
1: ไอ้ที่เราหักไว้เนี่ยเราเรียกมันว่าแท็กเครดิตไหม
0: ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาภาษีสองสัญญาภาษีซ้อน2ประเทศเนี่ยมันจะใช้คำว่าแท็กเครดิตหรือยกเว้นมันจะให้สิทธิ์อะไร
1: exemption
0: มันจะให้อะไรจะให้เป็นเครดิตภาษีหรือว่า exemption tax
1: ยกเว้นไปเลย
0: ใช่ค่ะบางประเทศก็คือยกเว้นไปเลยบางประเทศก็ให้เครดิตภาษีบางประเทศก็ให้แต่ไม่ให้ทั้งหมด
1: โอเค
0: บางประเทศก็ไม่ให้เลยแต่ให้อีกเรื่องนึง
1: โอเค
0: นะคะให้อีกเรื่องนึงอันเนี้ยพอโอนไปถึงปุ้งที่ UAE นะคะดูไบแล้วกันเรียกง่ายๆโอนไปถึงปุ้งที่ดูไบดูไบก็บอกว่านี่ไงเงินของเธอเข้ามาเนี่ยสเตทเมนต์มันโชว
1: ์
0: เธอต้องมาชำระภาษีที่นี
1: ่
0: บอกว่าฉันจ่ายภาษีในเมืองไทยไปแล้วนี
1: ่
0: งั้นเรานะคะมีหน้าที่ในการต้องไปดูเงื่อนไขระหว่างไทยกับดูไบว่ายกเว้น หรือว่าเครดิตหรือ 100% หรือเท่าไหร
1: ่
0: หรือมีเงื่อนไขอย่างอื่นกำหนดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ยที่เจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วระหว่างไทยกับอิสราเอลอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอิสราเอลที่เกิดจากแต่อันเนี้ยเขายังไม่มาซื้อสัตว์นะเขาจะซื้อคอนโดคนที่เขาเป็นคุณหมอนะเป็นคุณหมอเขาจะซื้อคอนโดมูลค่า150 ล้านเขาก็เลยต้องศึกษาก่อนว่าถ้าเขาซื้อคอนโดเขามาลงพื้นที่เนี่ยแล้วเขาปล่อยให้เช่
1: า
0: ในโปรเจกต์หรูเลยนะเขาปล่อยให้เช่าสมมติว่าเดือนละล้านเดือนละล้านภาษีเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องจ่ายที่นี่ด้วยแล้วเขาต้องไปจ่ายบ้านเขาด้วยเขาเลยบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่ไปดูในอนุสัญญาภาษีซ้อนล่ะว่ากำหนดไว้อย่างไรไม่ทนายฉันบัญชีฉันที่นู่นเขาบอกว่าต้องมาจ่ายเธอไปดูก่อนแล้วเธอก็เอารายละเอียดอนุสัญญาภาษีซ้อนไปให้ทนายเธอไปให้บัญชีเธอบอกว่าเบิงเบิงเบิงมันมี extension ไหมม
1: ัน
0: มีเครดิตไหมเบิงเพราะว่าเจอมาแล้วคือฉันไม่หาอะไรให้ลูกความฉันเลยเลยบอกว่าทนายไทยนี่แหละค่ะทำให้ทุกอย่างฉันไปสืบให้ไปค้นให้แม้กระทั่งว่ามันเขียนอยู่ข้อไหนอย่างไรแล้วบอกว่าฉันไม่สามารถไปก้าวล่วงได้กับทนายบ้านเธอนะกับกฎหมายบ้านเธอกับการใช้บริการทางด้านวิชาการทางบ้านเธอฉะนั้นเธอถือตัวนี้ไปให้เขาเบิ่งซะใกล้สำเร็จแล้ว150 ล้าน
1: เย
0: ่ใกล้สำเร็จแล้ว
1: สู
0: ้ๆสู้ๆนะเซลของพี
1: ่สู
0: ้ๆแล้วก็อันนี้นะคะคืออธิบายให้ฟังเนาะเหมือนไม่ใช่เรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนก็เหมือนกันบางทีพี่เดินเขาเรียกอะไรนะเซ็นนอทเทอเรียลเนาะเราก็บริการลูกค้าเราเต็มที่อ่ะลูกความเราเต็มที่อ่ะในการที่แบบว่าเออข้อนี้ได้ไม่ได้แต่รู้ไหมคะที่เจอผ่านมาเหมือนกันเป็นเคสอิสราเอลเหมือนกันต้องการที่จะทำธุรกรรมแต่เขาอยู่ที่นู่นก
1: ็
0: เลยบอกว่าต้องให้โนเทเรียลเขาที่นู่นเซ็นมาแล้วเราก็พิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษควบคู่ไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รับรองอะไรเขาแล้วแต่ที่ไม่ใช่ภาษาอิบรู
1: โอเค
0: เลยบอกว่าเธอเขาเขียน accept ได้นี่ว่าฉันรับรองเฉพาะภาษาอังกฤษ
1: ใช่ภาษาอังกฤษ
0: ใช่ภาษาอังกฤษเธออ่านออกเหมือนเวลาเรารับรองโนเทเรียลอ่ะ
1: ใช่
0: ภาษาต่างประเทศอ่ะเราอ่านไม่ออกเราก็บอกว่าเรารับรองเราเซอร์ติฟายตรงนี้เฉพาะภาษาอังกฤษนะเพราะว่าภาษาอื่นเราอ่านไม่ออกแล้วเราไม่เข้าใจในความหมายของมันแต่ถ้าเกิดบอกว่า sign front of me
1: sign
0: before me แค่นี้ก็จบ
1: ครับ
0: แต่บางประเทศไม่จบนะบางประเทศไม่ใช่แค่อิสราเอลประเทศอื่นก็มีเจอมาแล้วเจอมาแล้วแต่โดยส่วนมากเป็นประเทศที่มีเนชั่นนอลิซึมสูงเขาจะไม่ยอมรับเลย
1: เขาจะไม่ชอบใช้ภาษาอื่นนะภาษาเขา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆพี่ว่ามันก็ดีนะ
1: แต่ปัญหามันก็มาทางเราอีกนะเพราะเราก็อ่านภาษาเขาไม่ออกมัน
0: แล้วก็
1: หาจากภาษาอังกฤษ
0: นอกจากภาษาอังกฤษใช่แต่เวลาเราทำให้เขาเขียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะไม่ได้เขียนภาษาไทยเลย
1: ใช
0: ่ ไปเรื่องอื่นละเหลือเวลาอีก10 นาทีเอาเรื่องนี้ให้จบแค่ DTA ครอบคลุมไปถึงเรื่องอะไรบ้างทีนี้มาเรื่องของ interest มาเรื่องของดอกเบี้ย
1: ดอกเบี้ย
0: เนี่ยถ้าเป็นรายได้เป็นเงินได้นะคะดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินได้คือ CIT หรือ PIT ถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดาเป็นคนให้กู้ยืมอย่างเช่นพี่มีโปรเจกต์หนึ่งแล้วพี่ต้องการเงินทุนมาพี่เอาเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามานะคะแล้วก็กำหนดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสมมติว่าร้อยละ 0.5 ถูกกว่าในไทยพี่ก็กู้มาจากต่างประเทศหรือโปรเจกต์ไหนก็แล้วแต่บางประเทศเขาก็กู้มาจากต่างประเทศเหมือนกันได้บางบริษัทเพราะมันถูกกว่าในไทยทีนี้ดอกเบี้ยเนี่ยถ้ากู้ในประเทศถ้ากู้กันในประเทศไทยเนาะเราต้องหักหน้าที่จ่าย3.3%อันนี้ต้องนำส่งภาษีสัมปทานเนาะไม่เกี่ยวกันนะคะกับมาใช้เครดิตทางอนุสัญญาภาษีซ้อนนะคะคุณละเรื่องกันนะหรือจะเป็นรายได้เกี่ยวกับเรื่องทางการเงินเนี่ยเครดิตฟองซีเออันเนี้ยก็ไม่ใช่นะเราต้องหักไปตามรูปแบบนั้นนะคะไม่สามารถเอามาใช้ได้ capital gain
1: ไม่ใช่จะหักได้แบบว่าทั้งหมด
0: ไม่ใช่ค่ะ capital gain นี้ก็เป็นรายได้ของบุคคลจะเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมันก็คือรายได้ของบุคคลที่เกิดจาก
1: ครับ
0: การไปลงทุนนะคะอันเนี้ยก็สามารถไปใช้เครดิตภาษีได
1: ้
0: ของ DTA ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นยอมรับเราไหมจริงๆมันมีค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่พี่เดนสรุปให้คร่าวๆว่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าเป็นไปได้ผู้สอบภูสะดวกก็จะให้มาอธิบายเรื่องของขั้นตอนในการนำยื่นนำส่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติในไทยนะคะ
1: หมายความว่าทั้งบุคคลธรรมดา
0: และนิติบุคคลว่าขั้นตอนในการที่จะไปยื่นขอ ยื่นขออย่างไรและใช้สิทธิ์ตัวไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าผู้สอบภูไม่ได้ก็ต้องเป็นท่านเดือนอีกละค่ะ
1: ได
0: ้ถ้าท่านไม่สะดวกมาโซโล่ไอ้หมดทุกอย่างเลยเอฟไปจริงๆคือเบลอยู่ที่ข้าพเจ้า
1: ท่านสะดวก
0: ค่ะแล้วก็DTA กับ Tax Credit นะคะเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องอสังหาเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่าจะให้เกียรติ DTA จะให้เกียรติประเทศเจ้าของอสังหาเป็นประเทศที่หักภาษีนะคะแล้วก็เขาอาจจะไปใช้เครดิตหรือไปยกเว้น
1: เอาจริงๆอ่ะพอยเนี้ยหัวข้อ DTA การสังหาริมทรัพย์เนี่ยหน่วยงานราชการบ้านเราเนี่ยถ้ายิ่งแบบว่าม
0: ีความ
1: ล
0: ึ
1: กซ
0: ึ้
1: งมากๆนะเพราะว่าค่าเช่าเยอะนะ
0: เยอะค่ะเยอะมากเลย
1: คือแบบเคยเจอแบบเดือนละหลายแสนก็มีอ่ะคือแบบนี่ค่าเช่าหรอเท่ากับรายได้ของคนทั้งปีเลยอย่างเงี้ยเดือนนึงอ่ะ
0: พี่ถามว่าเพนท์เฮาส์มูลค่าที่พี่ยกตัวอย่างนะมูลค่า150ล้านคุณจะไม่เช่าเดือนละ 150,000 หรอมันคุ้มมั้ยสําหรับการลงทุนไม่คุ้มฉะนั้นค่าเช่ามันต้องมากกว่านั้นเพราะถ้าเขาลงทุนแล้วเขาไม่คุ้มเขาคงไม่ทําทีนี้พอเขาลงทุนปุ๊บมันก็จะเกิดภาษีไงแต่เขาก็ยินดีที่จ่ายภาษีเรานะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางทีอ่ะเวลาเขาไปปรึกษาบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาจริงแต่เขาบอกเขารู้ทีนี้นักลงทุนเอ่ยหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการโดยได้ความรู้ไปผิดๆหรือไม่ครบหรือไม่ถูกต้องทีนี้จะขอผู้รู้ต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่าอะไรที่ไม่ใช่วิชาชีพตัวเองอ่ะให้เขาไปแนะนำให้เขาไปที่อื่นไปหาจากหน่วย
1: ง
0: านนั้นถ้าอะไรไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่รู้ชัดเจนอย่าตอบเพราะตอบแล้วมันเป็นการที่ทำให้สังคมแย่ไปจากเรื่องเนี้ยถึงบอกว่าเรื่องโนมินีเรื่องอะไรต่างๆที่ต่างชาติมาโหเนี่ยมันเป็นความผิดของหลายๆคนนะไม่ใช่มาซัดใส่กันเป็นการให้มาแล้วแบบว่าอยากทำเหมือนทำดีลิเจนซ์เนี่ยบางคนไปทำฟินแลนเชียลดีลให
1: ้
0: ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้ดังด้านฟินแลนเชียลดีลแค่ดีลิเจนซ์คุณยังไม่รู้เลยว่ามันมีกี่ประเภทอันนี้อันตรายนะอย่าไปล่วงรู้ถึงวิชาชีพคนอื่นเขาถ้าตัวเองไม่ได้เรียนมาหรือถ้าเรียนรู้มานิดหน่อยเขาบอกว่าให้คุณไปศึกษาหาความรู้จากส่วนนู้นส่วนนี้เพิ่มแล้วก็ไปถามผู้รู้เพิ่ม
1: ถูก
0: ฮะทีนี้สมมติว่าถ้าเกิด DTA กับการขายหุ้นในประเทศไทยถูกไหม
1: อันนี้เพราะว่าต้องขายกันไปขายกันมาอยู่แล้ว
0: ขายกันไปขายกันมาอยู่เรื่อย
1: ใช่
0: รายได้มันก็เกิดที่ไทยถูกไหมแต่บางคน
1: อ
0: ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่ไทยพี่เดือนมีลูกค้าเยอรมันเนาะเขาจะเล่นหุ้นที่ในอเมริกา
1: อ
0: ันนี้เป็น FC เลยแหละเล่นหุ้นในอเมริกาแต่เขาเป็นคนเยอรมัน
1: ครับ
0: เป็นคนเยอรมันเล่นหุ้นอเมริกา
1: พ
0: ำนักอยู่ในประเทศไทยไม่กลับเยอรมันเลยมีบ้านมีกิจการอยู่ที่นี่แต่ได้พูดเนี่ยที่อเมริกา
1: อ
0: ันนี้ยกตัวอย่างครับทีนี้อเมริกาจะหักหน้าที่จ่ายไว้ก่อนเลยจากค่าหุ้นเนี่ยที่เกิดรายได้เนี่ยเขาจะหักไว้เลยรู้สึกว่าพี่เดินจำไม่ผิดน่าจะ 15% เน
1: ี่
0: ยเขาจะหักไว้เลยก่อนที่จะโอนมาให้กับ
1: บัญชีในไทย
0: บัญชีของผู้ถือหุ้น
1: ครับโอเค
0: บัญชีของคนซื้อหุ้น
1: อ
0: ่ะของผู้มีเงินได
1: ้อ่ะโอเค
0: เพราะว่าบัญชีโอเคค่ะบัญชีเป็นคนเยอรมันไม่ใช่คนซื้อเป็นคนเยอรมัน
1: ใช่
0: พำนักอยู่ที่ไทยมีเรสซิเดนท์ที่ไทยนะแล้วก็ซื้อหุ้นในประเทศอเมริกาเห็นไหมเกี่ยวข้องกัน3ประเทศเลยนะ
1: เทียบเลย
0: เกี่ยวข้องกัน3ประเทศเลยนะเขาก็มาถามพี่เดือนว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่เยอรมันแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเขาจะจ่ายภาษีที่ไหนเลยบอกว่ามันเกี่ยวข้องเอาตัดเยอรมันออกเลยเกี่ยวข้องระหว่างไทยกับอเมริกา เกี่ยวข้องระหว่างแพมิกาเพราะเธออยู่ที่นี่จริงๆเธอไปกลับไปใช้ได้ถ้าเธออยากจะจ่ายไม่มีรัฐไหนไม่ยอมรับหรอกถ้าจ่ายภาษี
1: ใช่
0: อ่าฮะแต่ให้เธอเลือกระหว่างไทยกับอเมริกา
1: ครับ
0: ทีนี้ไม่ต้องเลือกหรอกเพราะอเมริกาก็หักแล้วแต่ถามว่าเธอจะมากลับมาจ่ายในไทยอีกไหมให้เธอไปดูอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยอเมริกา
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องcapital gain ของการซื้อหุ้นว่าไทยเธอสามารถใช้เครดิตภาษีหรือยกเว้นหรือมาจ่ายเท่าไหร่ที่ไทยผลสุดท้ายก็น้องเดือนนั่นแหละไปดูให้พี่ทีเขาพูดภาษาไทยนะเขาไม่เรียนภาษาอังกฤษเขาเรียนภาษาไทยไปดูให้พี่ด้วยตกลงเนี่ยฉันไม่ใช่ ฉันไม่ได้เล่นหุ้นนะแต่ฉันต้องดูให้เขาหมด
1: แล้วตกลงเป็นยังไง
0: ก็ตกลงยกเว้นค่ะไม่ต้องมาจ่าย
1: นั่นหมายความว่าเราสามารถขอคืนมาได้
0: ไม่ค่ะจ่ายที่อเมริกาแล้วไม่ต้องมาจ่าย
1: ก็ไม่ต้องจ่ายที่ไทยแล้วโอเคก็คือจบที่นู่นไม่ต้องมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็พูดง่ายๆว่าเราก็จบกันไปแบบไม่สุดๆนะ
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือในเบื้องต้นเนี่ยก็คือทำความเข้าใจว่าในรายได้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ต่างประเทศแล้วมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องของตัวประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกัน
0: ใช่คร
1: ับเราก็ต้องดูว่าเพราะว่าจริงๆการจ่ายภาษีมันเป็นหน้าที
0: ่หน้าที่ของทุกคน
1: แล้วก็คือตามเป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วย
0: จริงๆการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่ละคนได้รับการยกเว้นไหมจากรายได้หรือจากสถานะของตัวบุคคล
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจนคนแก่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีรายได้อะไรเงี้ยก็
1: ไม่ต
0: ้
1: องจ
0: ่
1: าย
0: หรือว่าคุณมีฐานรายได้ไม่เพียงพอไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายได้รับการยกเว้นแล้วก็ตัวภาษีอากรอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่ามีเครื่องมือในการยกเว้นภาษีในการที่ใช้เครดิตของท่านจะเยอะอย่าพยายามหลีกเลี่ยงนะคะอย่าพยายามหนีหรือโกงภาษีแต่ให้ใช้เครื่องมือทางภาษีอากรเพราะเครื่องมือทางภาษีอากรให้สิทธิ์เยอะมากในการใช้ในส่วนนี
1: ้ใช่เลยคร
0: ับ อ่ะฮะก็
1: เราค่อยต่อกันสัปดาห์หน้าก็ได้คร
0: ับ ค่อยต่อกันสัปดาห์หน้า
1: ไปกันจะไม่จบ
0: ไม่จบค่ะยังมีอีกเยอะเลย
1: โอเคครับผมใช่ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ทนายเดือนที่ให้ความรู้นะครับเพราะว่านี่ผมก็ได้ความรู้ไปเยอะมากเกี่ยวกับDTA นะครับ
0: คิดว่ายังไงเราต้องได้ใช่ไหมถ้าไปติดต่อตั้งแต่เริ่มยังไงเราต้องได้ใช่ไหม
1: แล้วก็ฝากไว้นิดนึงครับถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่ามีประเด็นที่อยากให้เรานำมานำเสนอก็คือมาคุยกันเป็นความ
2: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของพระก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาฐิพงษ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์ค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะใส่กับประชาชนจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะใช่
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
7: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่ บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
6: รองเลขาธิการสธนช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9: นายจุมพจน์อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
11: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้ โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
12: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให
0: ้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์

0: ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
2: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
1: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลง20-30%นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย Plus มียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus ใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขันThailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
4: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช เป็นประธานในพิธี

0: เปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,346 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันทางนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่น้องๆมัธยมเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้แล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
0: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสังทองรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน47รัฐและเขตปกครองของสหรัฐ และอีก16รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันCDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูรัตยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีฑาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
5: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนากอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอ้นักกอล์ฟก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
4: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียม การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยยำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต2-6และ1-6ส่งผลให้เซี่ยเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2-1เซต0-4 4-2และ1-4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัตเครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0-2เซต2-6และ3-6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2-0เซต6-3และ6-2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการไทยแลนด์แรงกิ้งได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแท็กติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0-3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผานิชคาดนาครายงาน
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการหนึ่งคือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไป ัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
13: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
13: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
19: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
18: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
19: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
18: ใช
19: ่ล้าสมัยมาก

0: ะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจและอนาคตหัวขโมยคนนั้นชื่อว่ายาเสพติดอย่าเปิดประตูให้มันตั้งแต่ครั้งแรกเพื่ออนาคตและความฝันของคุณเอง
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: หนูเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกชายแล้วครับ
3: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่คุ้นใจในอนาคต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
7: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
6: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะทีมงานสวทตะกัวป่าในวันนี้นะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็พบกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตามชื่อของรายการนะคะ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาค่ะฟังเรื่องดาวข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันนะคะในพื้นที่4 จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะมีจังหวัดระนองติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่าซึ่งก็เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่5 กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณของภาคส่วนราชการนะคะซึ่งสำหรับในเดือนกันยายนเนี่ยในภาคส่วนของราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูวุ่นวายดูงานเยอะนะคะเพราะว่าจะต้องเร่งปิดงบประมาณทุกสิ่งอย่างเงินที่มีก็ใช้ให้หมดนะคะภายในวันที่30 กันยายน 2569นี้ค่ะวันนี้นะคะ5 กันยายนค่ะซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงของการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งออกมาเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันเมื่อวานนะคะก็คือวันที่4ไปจนถึงวันที่7 กันยายนก็คือวันจันทร์นะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของพายุดีเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้ออกมาเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศฝนตกหนักน้ำท่วมเนี่ยค่ะก็ในประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่ก็คือครม.สัญจรนั่นแหละค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งในการครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีการเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30 ล้านครัวเรือนใน3 ประเภทภัยค่ะก็มีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะ
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะซึ่งภาครัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็บริหารงบประมาณได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นนะคะซึ่งก็กำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะภายใน15วันนะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนะคะกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะทางกรมการปกครองเนี่ยเขาก็ได้มีการขานรับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้นะคะก็เลยได้มีการสั่งอย่างเร่งด่วนเลยค่ะไปที่สำนักทะเบียนทั่วประเทศนะคะให้เร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อปูทางในการรับความช่วยเหลือในส่วนของประกันภัยวิบัติในครั้งนี้นะคะโดยอธิบดีกรมการปกครองค่ะนายณฤชาโคสาสิวิไลค่ะท่านก็บอกว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เลยได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะซึ่งทางกรมการปกครองเนี่ยเขากำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านซึ่งก็มุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะก็คือ1บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีคนอาศัยอยู่ประจํา2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำค่ะพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดค่ะเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลก็จะมีการพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมานะคะหรือคณะกรรมการชุมชนค่ะเพื่อร่วมตรวจสอบและก็สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะจากนั้นก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือว่าพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางกรมการปกครองเนี่ยกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลมาแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับนายทะเบียนอำเภอแล้วก็นายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเร่งรัดกำกับแล้วก็ติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนนะคะแล้วก็นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนากันต่อไปค่ะ
ในส่วนของนายทะเบียนจังหวัดอันนี้ก็จะมีหน้าที่เร่งรัดกำกับติดตามการดำเนินงานของทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาค่ะพร้อมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกันต่อไปนะคะซึ่งในเรื่องของการสำรวจข้อมูลต่างๆเนี่ยสมมุติเราในฐานะที่เป็นประชาชนนะคะมีหน่วยงานของรัฐมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสำรวจตรวจสอบข้อมูลเราก็ควรที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะซึ่งการที่สมมุติอันนี้ก็คือบ้านที่มีเลขที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็คือที่เรากำลังพูดคุยกันถึงก็เป็นบ้านที่ยังไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์นะคะอย่างเช่นเราเนี่ยอาจจะสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่สักที่หนึ่งก็ยังไม่เราอยู่ๆเราก็สร้างขึ้นมาเองนะก็คือไม่ได้ไปแจ้งต่ออำเภอว่าเนี่ยเราสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ใครเป็นเจ้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่ระบบแต่ว่าอยู่ๆเราก็สร้างบ้านขึ้นมาอยู่เฉยๆนะคะแล้วเราก็อาศัยอยู่เป็นประจำอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจนะคะเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นจริงนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้นำข้อมูลว่าสมมติว่าหมู่หนึ่งของตำบลโคเคียนมีบ้านตามทะเบียนราษฎร์กี่หลังมีบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์กี่หลังนะคะเขาก็จะได้มีข้อมูลเพื่อที่จะนำสู่ในเรื่องของการทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่จากอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสำรวจอย่าลืม

0: ดแพทย์แผนไทยชำนาญการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคำถามแรกเลยค่ะคุณหมอสำหรับสมุนไพรไล่ยุงกันยุงมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
1: สมุนไพรที่ใช้ในการไล่ยุงตามงานวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหยหรือเราเรียกว่า essential oil นะคะโดยตัวเด่นๆเลยที่คนรู้จักแน่ก็คือจะเป็นตะไคร้หอมค่ะในน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้หอมนะคะจะมีสารที่ชื่อว่าซิโตเนลล์นะคะหรือเจอรานิเอลนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการไปรบกวนระบบประสาทของยุงลายอะค่ะไม่ว่าจะยุงลายหรือยุงประเภทไหนก็ตามมันจะไปรบกวนทำให้ยุงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเป้าหมายได้ชัดเจนค่ะในส่วนของวิธีใช้ของตะไคร้นะคะหมอก็มี4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเลยก็คือเราก็ปลูกตะไคร้เป็นแนวรั้วกั้นเลยค่ะแล้วอาจจะว่าหรือว่าบางคนอาจจะปลูกในกระถางต้นไม้ไว้บริเวณประตูหน้าต่างหรือระเบียงได้ค่ะแล้ววิธีที่2นะคะก็คือการนําใบและลําต้นนะคะมาทุบให้แตกค่ะทุบเสร็จอาจจะเอาไปวางไว้ตรงจุดอับหรือว่าเอามาขยี้แล้วก็ทาบริเวณผิวที่เราต้องการค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการนํามาทําเป็นสารสกัดเป็นอโรมาค่
0: ะ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนค้นก็จะเอาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะมาใส่ในขวดสเปรย์ค่ะหรือไม่ก็จะเอามาใช้ในเครื่องอโรมาค่ะกระจายกลิ่นค่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายง่ายๆบางคนเขาก็เอาตะไคร้หอมอะค่ะมาหั่นแล้วก็เอาไปวางไว้ในถุงผ้าแขวนไว้ตามบริเวณต่างๆค่ะส่วนต่อไปสมุนไพรที่อยากแนะนำตัวที่2ก็คือจะเป็นมะกรูดค่ะตรงหน้าเราเลยค่ะมะกรูดนี้นะคะมันจะได้กลิ่นถึงความเปรี้ยวและซ่าของมันใช่ไหมคะมะกรูดมะกรูดเนี่ยค่ะมันจะมีไอ้เปรี้ยวกับซ่าเนี่ยมันเกิดจากสารลิโมนีนแล้วก็ซิโตเนลล์นะคะซึ่งจะช่วยในการทำให้ยุงอะค่
0: ะ
1: เหมือนไล่ยุงออกไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยนอกจากมันช่วยไล่ยุงแล้วมันยังช่วยลดความอับชื้นในบริเวณห้องแล้วก็ช่วยเพิ่มทำให้อากาศภายในอะค่ะสดชื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะหาตามซื้อตามท้องตลาดได้ดีด้วยค่ะในส่วนของวิธีใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะผลมะกรูดนะคะเราก็เอามาหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วเอามาวางไว้ตามจุดต่างๆค่ะหรือว่าวิธีที่2ที่ได้มีการพบนะคะที่หมอได้ศึกษามาเขาเอาผิวมะกรูดเนี่ยแหละค่ะไปต้มกับน้ําแล้วก็กรองออกมาแล้วน้ำที่ใช้นะคะมาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงได้ค่ะส่วนตัวสุดท้ายที่หมออยากจะแนะนำก็คือจะเป็นสะระแหน่ค่ะในใบสะระแหน่ค่ะจะมีสารสำคัญคือเมนทอลค่ะเมนทอลตัวนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มให้มีรู้สึกว่ากลิ่นเย็นสดชื่นนะคะโดยกลิ่นตัวนี้ค่ะมันจะไปเขาเรียกว่าไปรบกวนระบบประสาทของยุงเช่นกันทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเมนทอลเนี่ยค่ะยังช่วยในการลดอาการบวมและคันหลังจากที่ยุงกัดเราได้อะค่ะ
0: หมายถึงบดๆแล้วเอามาทาน
1: ใช่ใช่ค่ะคือมันเป็นได้ทั้งตัวป้องกันแล้วก็ตัวรักษาค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะมี2วิธีค่ะวิธีแรกคือเราเอามาปลูกในกระถางวางไว้ตรงบริเวณโต๊ะทำงานของเราหรือว่าวางไว้บริเวณหน้าต่างก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีที่2นะคะเราก็เอาใบเนี่ยค่ะมาบดขยี้ทาบริเวณผิวที่เราอยากไม่อยากให้ยุงมากัดเราอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอเห็นหลายๆบ้านปลูกต้นไม้ไล่ยุงไว้รอบๆบ้านเลยค่ะอยากทราบว่าสามารถไล่ยุงได้จริงๆไหมต้นไม
1: ้คือถ้าเราตอบตรงๆตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยการปลูกต้นไม้ปลูกเฉยๆเนี่ยค่ะมันช่วยในการไล่ยุงได้น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าสารระเหยที่อยู่ในต่อมน้ำมันที่อยู่ในใบหรือลำต้นการที่ยุงเนี่ยค่ะบินผ่านต้นไม้มันไม่ได้ช่วยเป็นการไล่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบดขยี้ตัวใบมันเนี่ยค่ะมันจะยิ่งช่วยทำให้เป็นการสร้างแนวกั้นกลิ่นนะคะให้สามารถไล่ยุงได้ดีค่ะการปลูกเนี่ยเราก็มาเริ่มจากการปลูกที่ไหนดีหนึ่งก็คือปลูกตรงระเบียงหรือประตูหน้าต่างเข้าออกซึ่งจะเป็นทางที่ลมผ่านเองค่ะสองวิธีปลูกแล้วจะปลูกอย่างไรให้มันเวิร์กปลูกอย่างไรให้เวิร์กคือเมื่อเราเดินผ่านต้นไม้เราอาจจะมีการบดขยี้ใบไม้บดเพื่อให้ต่อมน้ำมันที่อยู่ในพืชอะค่ะมันมีการแตกกระจายแล้วก็มีการปล่อยกลิ่นออกมาค่ะแล้วอันที่3นะคะแล้วที่ถามว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่อันเนี้ยยังตอบยังไม่มีการเขาเรียกว่ายังไม่มีการกำหนดแน่ชัดแต่จะยกตัวอย่างว่าเช่นเราจะปลูกต้นไม้เป็นกอยกตัวอย่างเช่นตะไคร้หอมเราปลูกประมาณ 3-5 กอใหญ
0: ่
1: แต่ว่าเราจะใช้หลักการปลูกรอบทิศของบ้านรอบทิศทางลมของบ้านนะคะร่วมกับการบดขยี้เมื่อกี้ที่หมอบอกนะคะมันก็จะช่วยยิ่งสร้างแนวกั้นของกลิ่นได้มากขึ้นได้ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าอยากจะทำ สเป

0: เบลล่ายุงง่ายๆเลยคุณหมอมีสูตรลับไหมคะ
1: ทำได้ง่ายปลอดภัยแล้วก็ประหยัดในยุคนี้นะคะหมอขอแจกสูตรก็คือเป็นสเปรย์ฉีดหอมไล่ยุงตะไคร้หอมและผิวมะกรูดค่ะทำส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวเอกเลยนะคะก็คือตะไคร้หอมค่ะเราเอามาหั่นละเอียดนะคะประมาณ100กรัมค่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นผิวมะกรูดค่ะเราก็เอามาเป็นหั่นเหมือนกันแต่50กรัมนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็จะเป็นแอคทีฟแอลกอฮอล์ 70% หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลค่ะอันนี้ก็จะประมาณ250มิลลิลิตรค่ะแล้วก็4นะคะก็จะเป็นขวดสเปรย์ค่ะแล้วก็5เป็นขวดโหลแก้วค่ะโดยวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่เรานำตะไคร้หอมกับผิวมะกรูดที่เราสับแล้วอะค่
0: ะ
1: เอามาใส่ลงไปในขวดโหลแก้วนะคะพอใส่ปุ๊บจากนั้นเราก็เทแอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็เราก็ปิดฝาค่
0: ะ
1: แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก7วันนะคะทำไมต้อง7วันเพื่อให้แอลกอฮอล์ค่ะในระหว่างนี้แอลกอฮอล์จะดึงน้ำมันหอมระเหยออกมานะคะปนอยู่ในแอลกอฮอล์ตัวนั้นค่ะแล้วผ่าน7วันปุ๊บเราก็เปิดฝาออกมาแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะคะแล้วกองใส่ในขวดสเปรย์เล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็เอามาฉีดพ่นสามารถฉีดพ่นได้ตามผ้าม่านใต้โต๊ะหรือว่าตามผิวหนังของเราก็ได้นะคะค่ะง่ายๆเลยค่ะ
0: ปัจจุบันค่ะคุณหมอมีผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหลากหลายแบบมากเลยทั้งแบบสเปรย์แบบฉีดแบบจุดคุณหมอมีเคล็ดลับในการเลือกไหมคะแล้วก็ข้อควรระวังข้อแนะนำนะคะสามารถใช้กับเด็กใช้กับสัตว์เลี้ยงได้จริงๆไหมปลอดภัยจริงหรือเปล่า
1: หมอขอสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกนะคะจะเป็นเรื่องการเลือกรูปแบบค่ะแล้วก็การออกฤทธิ์นะคะการเลือกรูปแบบเนี่ยปัจจุบันก็มีหมอขอแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นแบบที่ทาผิวหรือสเปรย์ฉีดผิวนะคะตัวนี้อะค่ะเหมาะสำหรับเป็นการป้องกันตัวบุคคลนะคะจะออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะดังนั้นเวลาถ้าเราจะใช้สเปรย์สมุนไพรเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องฉีดทุกๆ 1-2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นแบบยาจุดกันยุงหรือเขาเรียกว่าขุดจุดนะคะตัวนี้อะค่ะจะเหมาะสำหรับพื้นที่โปร่งนอกบ้านนะคะควรเลือกใช้เป็นชนิดไพริทัมนะคะจากดอกเก๊กควยป่านะคะหรือไม่ก็เป็นขี้เลื่อยสมุนไพรก็ได้ค่ะแทนเคมีสังเคราะห์ค่
0: ะ
1: ในส่วนประเด็นที่2นะคะสำหรับเด็กเล็กเด็กเล็กปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสเปรย์กันยุงโลชั่นกันยุงแผ่นแปะกันยุงใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ควรระวังเลยคือในเด็กที่ต่ำกว่า2ขวบค่ะก็คือห้ามทาน้ำมันหอมระเหยที่เป็นแบบเข้มข้นลงไปตรงบริเวณผิวของเด็กโดยตรงค่ะเพราะว่าเด็กอะค่ะจะผิวบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเสี่ยงต่อภาวะการแพ้สัมผัสได้ค่ะในส่วนของเด็กเล็กเราสามารถที่จะใช้ปลาสเตอร์แปะตรงบริเวณเสื้อผ้าแทนอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันส่วนของเด็กโตก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่เราต้องมีการทดสอบการแพ้ก่อนโดยการอาจจะใช้ปริมาณน้อยทาบริเวณผิวอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการแพ้หรือว่าคันก็ให้หยุดใช้ทันทีค่
0: ะ
1: ส่วนในประเด็นที่3นะคะของเรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะคำว่าธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นแมวในตับของแมวค่ะจะไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยขจัดสารกลุ่มพวกฟีนอลหรือว่าโมโนเทอร์ปีนแล้วสารกลุ่มนี้อยู่ในไหนก็คือจะอยู่ในพวกตะไคร้หอ
0: ม
1: หรือ TT oil อะค่
0: ะ
1: คือถ้าเกิดว่าสัตว์เนี่ยแมวเนี่ยได้เกิดเลียไปสูดดมไปในปริมาณที่มากหรือว่าเลียเข้าไปเนี่ยอาจเกิดเป็นพิษต่อตับแล้วก็ระบบประสาทได้ค่ะในส่วนของประเภทผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งตอนนี้นะคะที่หมอไปดูมีทั้งสเปรย์กันยุงจุดยาจุดกันยุงของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วก็มียาหยดตรงคอหรือว่าปลอกคอของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วล่าสุดที่หมอเห็นคือทิชชู่เปียกกันยุงของสัตว์เลี้ยงเลยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมที
0: ่
1: พัฒนาไปไกลแล้ว

ค่ะยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังยังขอเพลงกันเข้ามาได้ค่ะทาง0764210055นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะหรือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยนะคะทุกเสียงทุกสายที่โทรก่อเพลงกันเข้ามานะคะเดี๋ยวก็จะทยอยเปิดให้กันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาแสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครในยามราตรีกันนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลกค่ะจากนิตยสารไทม์เอาท์สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกค่ะจุดเด่นก็คือความหลากหลายของไนท์ไลฟ์ที่เลือกสนุกได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร์คลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ ที่มีสีสันด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังและการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างกว่า 24,000 คนเลยนะคะร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับ10อันดับเมืองที่มีไนท์ไลท์ดีที่สุดในโลกปี2026ลำดับ1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะลำดับ2เบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะลำดับ3นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะลำดับ4เมลเบิร์นออสเตรเลียลำดับ5เซาเปาโลประเทศบราซิลค่ะลำดับ6เมเดลลินโคลัมเบียนะคะลำดับ7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ค่ะอันดับ8ไบรตันสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองเนาะลำดับ9ก็คือปักกิ่งประเทศจีนค่ะลำดับ10อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะพร้อมส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไนฟ์ไลท์ทัวริซึมชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติออกมาสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพหลังพระอาทิตย์ตกค่ะพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำไปด้วยกันนะคะหรือคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ไปเที่ยวกรุงเทพได้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งที่กรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกนะคะว่าNice Life นะคะก็หลายคนก็เคยไปสัมผัสมาแล้วนะคะก็ลองไปเที่ยวดูค่ะใครที่ไปมาแล้วก็แนะนำเพื่อนๆพาเพื่อนๆไปเที่ยวได้นะคะคุณผู้ฟังกรุงเทพราตรี is the best คว้าแชมป์เมืองที่มีสีสันแล้วก็ชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลกปี2026ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกรุงเทพมหานครของเราค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนค่ะดิฉันก็ชวนทุกท่านมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะถึงแม้ว่าจังหวัดพังงาบ้านเราตอนนี้จะอยู่ในช่วงของกรีนซีซั่นค่ะแต่ว่าเรายังคงมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวกันได้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮซีซั่นหรือว่ากรีนซีซั่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีการเตรียมจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาตินะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะคุณพิสมัยวงแก้วเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีการเตรียมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงากิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะระหว่างวันที่ 25-26 กันยายนนี้ที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและก็เสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลค่ะสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะสร้างทางเลือกแล้วก็ขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งการแข่งขันเยาวชนระดับนานาชาติในครั้งนี้นะคะก็จะมีเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทนะคะซึ่งก็มีรุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็นช็อตบอร์ดนะคะอายุ10ปีทั่วไปอายุ12ปีทั่วไปอายุ14ปีชายหญิงอายุ16ปีชายหญิงอายุ18ปีชายหญิงค่ะแล้วก็ประเภทลองบอร์ดนะคะก็มีอายุ18ปีชายหญิงค่ะซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะเปิดไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะสำหรับใครที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเนาะก็สมัครได้ค่ะที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะคะซึ่งก็จะเปิดรับนะคะนักกีฬาเยาวชนนะคะไม่ว่าจะมาแบบส่วนตัวหรือว่ามาเป็นแบบชมรมอันนี้ก็สมัครได้เลยนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยวันที่25แล้วก็26กันยายนนี้นะคะ2569ค่ะที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งสำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วเขาจะมีการประชุมนักกีฬาและผู้จัดการทีมกันในวันที่24กันยายนค่ะเวลา 17:30 นที่ Memory Surf House ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ใครที่ต้องการที่จะร่วมการแข่งขันเนาะก็รีบสมัครนะคะคุณผู้ฟังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณแมนนะคะ097-424-5197ค่ะอันนี้ก็เป็นการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นเยาวชนนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นเยาวชนเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งคนที่มาเชียร์ญาติพี่น้องนะคะเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านค่ะเป็นชาวจังหวัดพังงานะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็ใครที่จะมาเที่ยวนะคะก็แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของการจองที่พักอะไรก็แล้วแต่เนาะคือเรามีที่พักเยอะแยะมากมายค่ะแต่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยจองมาล่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังอ่ะสมมุติว่าเราอยากพัก โรงแรมที่อยู่ติดกับชายหาดแล้วก็อยากที่จะได้ห้องที่อยู่ติดกับชายหาดนะคะก็ให้จองมาล่วงหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราจะมาจองเข้าแล้วก็เช็คอินเข้าเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ดังใจหวังนะคะก็อยากให้มีการสำรองล่วงหน้านะคะสำหรับเรื่องของที่พักค่ะอันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่25ถึง26กันยายนนี้ค่ะเราจะมีการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นเยาวชนนานาชาตินะคะมาดูทะเลที่เขาหลักกันนะคะแล้วก็มาดูการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นค่ะแน่นอนค่ะว่ามีการแข่งขันนะเราจะขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอาหารอร่อยภายในงานนะคะตอนนี้เขากำลังเปิดรับกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ประกอบการขายอาหารหรือว่าจะมาทำกิจกรรม DIY หรือว่าแบบเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่ Facebook เขาหลักเสิร์ฟทาวน์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดูเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็ติดตามรับฟังได้เหมือนเดิมค่ะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.วันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
7: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ20-30หลังกับระบบนันทิตากิตาโลรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 ของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
12: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
13: รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับวันนี้ผมนะครับวินโยพิทักษ์ประกรณ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราก็มีข่าวมาแจ้งให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบนะครับเกี่ยวกับพยูนนะครับพยูนมีลาขึ้นนะครับซึ่งขอแจ้งเตือนนะครับกลุ่มนักตกปลาที่สะพานตกปลาไทยซาโก้นะครับซึ่งนักตกปลานะครับคิดว่าพยูนมีลาขึ้นเป็นปลาตัวใหญ่นะครับเลยบักนะครับเบ็ดเล็งไปดักหน้ามิราเคิลนะครับตอนสาวเบ็ดกลับแอบคิดเลยว่าเพราะเคยมีเคสพยูนที่อ่าวตังเข็นนะครับเจอเบ็ดตกปลานะครับเกี่ยวจมูกด้วยกว่าจะเอาออกได้นะครับจมูกเป็นแผลเลยนะครับซึ่งขอฝากนะครับใครที่มีเพื่อนนะครับที่ไปตกปลานะครับแถวสะพานตกปลาใจซาโก้นะครับก็ฝากกลุ่มตกปลานะครับช่วงนี้นะครับมีระคุณชอบเข้าออกอ่าวบริเวณนั้นด้วยนะครับ อยู่ที่อ่าวตังเข็นนะครับมาเป็นเวลา14วันแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการฝากนะครับเกี่ยวกับนักตกปลาทั้งหลายนะครับช่วงนี้พยูนมิราเคิลก็ออกหากินนะครับซึ่งข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเต่านะครับเกี่ยวกับเต่านะครับโดยวันนี้นะครับรายการส่องธรรมชาติอนามันนะครับเกี่ยวกับเต่านะครับเต่ามีกี่ชนิดเต่าว่ายน้ำได้เต่าไว้น้ำไม่ได้และการอนุรักษ์เต่าไทยเป็นยังไงนะครับซึ่งโลกของเต่ารู้จักความแตกต่างสู่การอนุรักษ์เต่านะครับแล้วก็และการส่องธรรมชาตินะครับก็จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับเรื่องราวของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าทะเลและทรัพยากรของบ้านเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่โลกมายาวนานนะครับสัตว์ที่มีกระดองเป็นเกราะป้องกันตัวสัตว์ที่เดินเข้าเดินช้าแต่มีความอดทนสูงสัตว์ที่บางชนิดอยู่บนบกบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำจืดและบางชนิดใช้ชีวิตอยู่ในทะเลสัตว์ชนิดนั้นก็คือเต่านั่นเองนะครับหลายคนอาจคิดว่าเต่าทุกชนิดว่ายน้ำได้แต่ความจริงแล้วนะครับไม่ใช่เต่าทุกชนิดที่ว่ายน้ำเก่งและไม่ใช่เต่าทุกชนิดเหมาะกับการอยู่ในน้ำนะครับวันนี้เราจะพาทำความรู้จักกันว่าเต่ามีกี่ชนิดนะครับเต่าบกนะครับเต่าน้ำจืดและเต่าทะเลต่างกันอย่างไรนะครับเต่าชนิดใดว่ายน้ำได้และเต่าชนิดใดไม่ควรนำไปปล่อยในน้ำนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราจะช่วยกันอนุรักษ์เต่าไทยได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะพูดถึงเต่าไทยนะครับเรามาทำความรู้จักเต่ากันก่อนนะครับเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับลักษณะเด่นที่สุดก็คือมีกระดองของเต่าไม่ได้เป็นเพียงบ้านที่เต่าเอาไว้หลบภัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างร่างกายกระดองนะครับด้านบนเรียกว่ากระดองหลังส่วนด้านล่างเรียกว่ากระดองท้องนะครับกระดองจึงเปรียบเสมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยป้องกันร่างกายจากศัตรูลองนึกภาพง่ายๆนะครับถ้ามนุษย์เราเดินเข้าไปในป่าและมีสัตว์นักล่าตามมาเราต้องวิ่งหนีแต่เต่ามีกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปเมื่อมีภัยคุกคามเต่าหลายชนิดสามารถหดตัวขาและหางเข้าไปในกระดองเต่าเป็นวิธีป้องกันตัวที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แต่เต่าก็ไม่ได้ปลอดภัยจากทุกสิ่งเพราะเต
ภัยคุกคามของเต่าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงสัตว์ผู้ล่าแต่ยังมีการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยเช่นมลพิษขยะการจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงการค้าสัตว์ป่าการถูกรถชนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ทำลายรังและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับดังนั้นการอนุรักษ์เต่าในปัจจุบันจึงไม่ได้หมายถึงการช่วยเหลือเต่าเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการรักษาระบบนิเวศที่เต่าอาศัยอยู่ด้วยนะครับเต่ามีทีนี้เรามาดูว่าเต่ามีกี่ชนิดนะครับคำตอบต้องแยกให้ชัดนะครับว่าเพราะทั่วโลกนะครับมีเต่าหลากหลายหลากชนิดและจำนวนชนิดอาจแตกต่างกันตามจัดอนุกรมวิธานและก็ปรับปรุงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยทั่วไปเราอาจแบ่งเต่าตามถิ่นอาศัยอย่างง่ายๆเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับ1นะครับเต่าบกนะครับเต่ากลุ่มนี้นะครับใช้ชีวิตบนพื้นดินเป็นหลักนะครับมีขาที่แข็งแรงเหมาะสำหรับการเดินกระดองนะครับมักมีลักษณะค่อนข้างสูงและโค้งนะครับอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชเช่นใบไม้หญ้าและผลไม้บางชนิดนะครับตัวอย่างนะครับเต่าบกที่พบในประเทศไทยเช่นเต่าเหลืองและเต่าบกบางชนิดในพื้นที่ป่าเต่าบกไม่ใช่สัตว์น้ำดังนั้นหากเราเห็นเต่าบกแล้วนำไปปล่อยลงในคลองหรือบ่อน้ำลึกอาจกลายเป็นการทำร้ายเต่าแทนที่จะช่วยมันนะครับ2เต่าน้ำจืดเต่ากลุ่มนี้อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองหนองบึงนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเต่าน้ำนะครับจืดนะครับหลายชนิดสามารถว่ายน้ำได้นะครับแต่ความสามารถในการว่ายน้ำแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดบางชนิดว่ายน้ำได้ดีบางชนิดชอบอยู่บริเวณน้ำตื้นบางชนิดใช้ชีวิตบนบกเป็นเวลานานและลงน้ำไปเป็นช่วงๆดังนั้นคำว่าเต่าน้ำไม่ได้หมายความว่าเต่าชนิดนั้นจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำลึกได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับเต่าทะเลเต่าทะเลเป็นกลุ่มที่ปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตในทะเลอย่างชัดเจนมีขาเปลี่ยนรูปเป็นคลีบทำให้สามารถว่ายน้ำในทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทยพบเต่าที่สำคัญหลายชนิดเช่นเต่าตะหนุเต่ากระเต่าหญ้าเต่ามะเฟืองและก็เต่าหัวค้อนโดยบางชนิดนะครับพบในน่านน้ำไทยและมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์อย่างมากแล้วก็เต่าว่ายน้ำได้กับเต่าว่ายน้ำไม่ได้ทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยคำว่าเต่าว่ายน้ำได้ไม่ได้หมายความว่าเต่าทุกตัวสามารถนำไปปล่อยน้ำได้นะครับและคำว่าเต่าว่ายน้ำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเต่าชนิดนั้นจะไม่สามารถแตะน้ำได้เลยเราต้องดูที่การปรับตัวของร่างกายและถิ่นอาศัยตามธรรมชาตินะครับได้แก่เต่าทะเลนะครับเต่าทะเลเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมนะครับขามันเปลี่ยนเป็นคีบลำตัวมีรูปร่างเหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำจึงสามารถเดินทางในทะเลเป็นระยะทางไกลบางชนิดสามารถดำน้ำและกั้นหายใจได้นานแต่ถึงแม้นจะเป็นสัตว์ทะเลแต่เต่าทะเลก็ยังต้องขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจและที่สำคัญนะครับแม่เต่าทะเลต้องมาขึ้นวางไข่บนชายหาดนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ของ

เดินอยู่ริมถนนสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือนะครับจับเต่าไปโยนลงคลองนะครับเพราะคิดว่าเต่าต้องอยู่ในน้ำนี่เป็นความเข้าใจผิดที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าได้นะครับถ้าเราอยากช่วยเต่าบกที่กำลังข้ามถนนควรช่วยด้วยความระมัดระวังนะครับนำเต่าออกจากอันตรายนะครับและถ้าจำเป็นนะครับต้องเคลื่อนย้ายควรพาไปในทิศทางที่เต่ากำลังมุ่งหน้าไม่ใช่นำไปปล่อยไกลจากบริเวณเดิมโดยไม่มีเหตุผลนะครับ เพราะสัตว์ป่ามักมีพื้นที่หากินและพื้นที่อาศัยของตัวเองนะครับแล้วก็เต่าไทยนะครับที่ควรรู้จักนะครับประเทศไทยนะครับมีเต่าหลายชนิดทั้งเต่าบกเต่าน้ำจืดและก็เต่าทะเลนะครับประชาชนควรรู้จักได้แก่เต่าเหลืองนะครับเต่าเหลืองเป็นเต่าบกชนิดหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกระดองมีสีเหลืองถึงน้ำตาลเหลืองนะครับพบในพื้นที่ธรรมชาติบางแห่งของประเทศไทยเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็มีบทบาทในระบบนิเวศเช่นการกินพืชและก็การเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็เต่าปูรูนะครับเป็นเต่าที่มีลักษณะโดดเด่นมากนะครับมีหางค่อนข้างยาวและก็แข็งแรงในพื้นที่ป่านะครับมีลำธารและแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์นะครับจึงเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าพื้นที่ธรรมชาตินั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ชนิดของเต่าน้ำจืดนะครับประเทศไทยมีเต่าน้ำจืดหลายชนิดนะครับแต่ละชนิดมีถิ่นฐานอาศัยพฤติกรรมแตกต่างกันนะครับบางชนิดอาศัยตามลำคลองบางชนิดอยู่ตามหนองบึงบางชนิดชอบบริเวณน้ำไหลดังนั้นก่อนจะช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายเต่าน้ำจืดนะครับเราควรรู้ก่อนว่าเต่าชนิดนั้นนะครับคืออะไรและต้องการสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับแล้วก็เต่าทะเลไทยนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเข้าสู่สำคัญของวันนี้ก็คือเต่าทะเลไทยประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันและเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับเต่าทะเลนะครับโดยเฉพาะบริเวณชายหาดที่เหมาะต่อการขึ้นวางไข่เต่าทะเลที่คนไทยควรรู้จักได้แก่เต่าตนุนะครับเป็นเต่าทะเลที่พบในน่านน้ำไทยมีลักษณะเด่นคือกระดองค่อนข้างเป็นรูปวีนะครับแล้วก็เต่ากะนะครับจะมีหงอยปากแหลมคล้ายปากนกนะครับกระดองมีลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็เต่ากะนะครับมีความสำคัญต่อระบบนิเวศแนวปะการังเพราะมีพฤติกรรมกินอาหารที่ช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศเต่าหญ้านะครับเป็นเต่าทะเลอีกชนิดหนึ่งที่พบในภูมิภาคนี้นะครับมีลักษณะกระดองแตกต่างจากเต่าตนุและเต่ากระดาเต่ากระนะครับแล้วก็เต่ามะเฟืองนะครับคือเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่มากแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่นอย่างชัดเจนเพราะกระดองมีลักษณะเป็นสันตามแนวยาวและไม่มีเกล็ดแข็งแบบเต่าทะเลทั่วไปเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์โดยเฉพาะแหล่งวางไข่ตามชายหาดฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ทำไมเราต้องอนุรักษ์เต่านะครับคำถามสำคัญก็คือทำไมต้องอนุรักษ์เต่าเพราะเต่าได้ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์น่ารักแต่เต่ามีบทบาทในระบบนิเวศเต่าบางชนิดช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์เต่าน้ำจืดเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเต่าทะเลมีบทบาทในระบบนิเวศทางทะเลและที่สำคัญนะครับเต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติถ้าป่าเสื่อมโทรมแหล่งน้ำสกปรกชายหาดถูกรบกวนขยะทะเลเพิ่มขึ้นเต่าก็ได้รับผลกระทบดังนั้นนะครับ

0: การอนุรักษ์เต่าก็คือการอนุรักษ์ของบ้านเต่านะครับซึ่งเราช่วยอนุรักษ์เต่าไทยได้นะครับทุกคนนะครับสามารถช่วยได้นะครับนะซึ่งได้แก่นะครับไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่จับเต่าป่ามาเลี้ยงเพราะเต่าป่ามีหน้าที่ในระบบนิเวศนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยเต่าแบบผิดสถานที่เต่าบกไม่ควรนำไปปล่อยในน้ำแล้วก็เต่าน้ำจืดก็ไม่ควรปล่อยในทะเลและเต่าทะเลก็ไม่ควรนำไปปล่อยในแหล่งน้ำจืดนะครับแล้วก็การลดขยะพลาสติกนะครับโดยเฉพาะขยะที่ลงสู่ทะเลเพราะสัตว์ทะเลอาจกินเข้าไปหรือพันติดกับขยะนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาชายหาดเมื่อไปเที่ยวชายหาดไม่รบกวนพื้นที่วางไข่ไม่ขุดทรายบริเวณที่สงสัยว่าเป็นรังของไข่เต่านะครับไม่ส่องไฟรบกวนลูกเต่าแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็หากพบเต่าบาดเจ็บ อย่าช่วยแบบผิดวิธีนะครับควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานด้านสัตว์ทะเลและก็สัตว์ป่าในพื้นที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่พูดมานะครับเต่าบกเต่าน้ำจืดจนถึงเต่าทะเลนะครับเราได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่เต่าทุกชนิดนะครับจะว่ายน้ำได้แล้วก็เพียงแต่เต่านะครับบางชนิดจะว่ายน้ำได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถนำไปปล่อยในน้ำที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับว่าถ้าท่านพบเต่านะครับเราต้องรู้นะครับว่าเป็นเต่าบกเต่าน้ำเจอเต่าทะเลนะครับว่าเราควรจะไปปล่อยที่ไหนนะครับแล้วก็รู้จักเต่าก่อนนะครับช่วยเต่าเพราะความหวังดีที่ขาดความรู้นะครับบางครั้งอาจกลายเป็นการทำลายสัตว์นะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก่อนนะครับเต่านะครับเต่าเดินช้าแต่ธรรมชาติเดินต่อไปได้หากเราไม่ช่วยกันรักษานะครับแล้วก็อย่ารักเต่าแค่ตอนเห็นมันน่ารักนะครับจงรักบ้านของเต่าเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ในธรรมชาตินะครับเต่าตัวน้อยค่อยๆเดินแม้จะช้าไม่รีบเร่งธรรมชาติยังบรรเลงให้โลกนี้มีความงามนะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นมรดกของพวกเราทุกคนหากวันนี้เราไม่ช่วยกันรักษาวันหนึ่งลูกหลานของเราอาจได้เห็นเต่าเพียงในภาพนะครับดังนั้นช่วยกันรักษาป่าช่วยกันรักษาทะเลช่วยกันลดขยะและช่วยกันอนุรักษ์เต่าไทยนะครับวันนี้ก็เราก็พูดถึงเรื่องเต่านะครับเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับข่าวช่วงหน้าต่อไปนะครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องเต่าเลยเฉยเดียวนะครับผีร้ายใต้มหาสมุทรนะครับเมื่อขยะจากเครื่องมือประมงยังคงฆ่าสัตว์ทะเลต่อไปนะครับใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่มีขยะชนิดหนึ่งที่อันตรายกว่าที่หลายคนคิดนะครับนั่นก็คืออวนเชือกบิดและเครื่องมือประมงต่างๆที่ถูกทิ้งหรือสูญหายลงสู่ทะเลนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าเครื่องมือประมงที่ถูกทิ้งนะครับที่สูญหายนะครับเม้นไม่มีชาวประมงใช้งานมันแล้วนะครับแต่อุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังสามารถดักจับและก็พันลัดสัตว์ทะเลต่อไปนะครับซึ่งเต่าทะเลอาจถูกอวนพันจนไม่สามารถว่ายน้ำหรือขึ้นมาหายใจได้นะครับเม้นแต่วานและโลมาอาจติดอยู่ในอวนหรือเชือกจนได้รับบาดเจ็บหรือสูญชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำอาจถูกเชือกหรืออวนรัดร่างกายจนเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็ปลาแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆนะครับอาจติดอยู่ในอวนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับรอบและตะกร้าดักสัตว์น้ำที่สูญหายอาจยังคงดักจับสัตว์ต่อไปเป็นเวลานานนะครับซึ่งปรากฏการที่สัตว์ทะเลยังคงถูกจับโดยอุปกรณ์ประมงที่ไม่มีคนควบคุมนะครับโดยเฉพาะอวนติดปลานะครับแล้วก็รอบหรือตะกร้าดักสัตว์น้ำนะครับซึ่งสามารถทำหน้าที่ดักจับสัตว์ต่อไปได้แม้จะไม่มีใครควบคุมอยู่ก็ตามนะครับสิ่งที่น่ากลัวและก็น่ากังวลก็คืออุปกรณ์เหล่านี้นะครับจำนวนมากผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความเหนียวแน่นและก็ทนทานจึงสามารถคงอยู่ในทะเลได้เป็นเวลานานนะครับซึ่งอวนยังอาจได้ไปพันกับสัตว์ทะเลแนวปะการังหรือโครงสร้างใต้น้ำและเมื่อมีสัตว์เข้าไปติดอวนก็อาจกลายเป็นจุดสะสมของซากสัตว์และก็เศษวัสดุอื่นๆทำให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามาติดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่น่ากลัวกว่าปริมาณก็คือความสามารถในการสร้างความอันตรายต่อสัตว์ทะเลนะครับในนี้ก็ขอฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกนะครับที่ลอยอยู่ในทะเลแต่อวนผีนะครับอาจคงทำหน้าที่เป็นกับดักนะครับเมื่อสัตว์ตัวหนึ่งติดอยู่ในอวนนะครับอาจเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมันหรือไปพันกับสิ่งอื่นในทะเลและเปิดโอกาสให้สัตว์ตัวอื่นเข้าติดเพิ่มกลายเป็นวงจรที่สามารถดำเนินต่อไปได้แม้นไม่มีมนุษย์อยู่ตรงนั้นนะครับการแก้ปัญหานะครับจึงไม่ได้มีเพียงการเก็บขยะตามชายหาดแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การจดลดทิ้งขยะของอุปกรณ์ประมงการทำเครื่องหมายอุปกรณ์การนำเครื่องมือที่หมดอายุการใช้งานกลับขึ้นฝั่งแล้วก็การค้นหาและการเก็บกู้อุปกรณ์ที่สูญหายจากทะเลนะครับบางครั้งนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดในมหาสมุทรหรือทะเลอาจไม่ใช่เพราะขยะที่เรามองเห็นบนชายหาดแต่อาจเป็นอวนที่ไม่มีใครใช้งานแล้วแต่ยังคงดักจับชีวิตอยู่ใต้ผิวน้ำนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับถ้าเรามีเศษอวนหรือพบเศษอวนนะครับอยู่ในท้องทะเลก็จัดเก็บอวนนั้นขึ้นมานะครับอย่าให้มันไปทำร้ายสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นพยูนนะครับหรือว่าเป็นสัตว์น้ำที่หายากนะครับแล้วก็เต่าทะเลนะครับตัวเล็กนะครับ
แต่ความจำไม่เล็กเต่าทะเลจำบ้านเกิดตัวเองได้นะครับรู้ไหมครับว่าแม้นเต่าทะเลจะมีสมองขนาดไม่ใหญ่แต่พวกเขานะครับกลับมีความสามารถในการจดจำที่น่าทึ่งมากนะครับเต่าทะเลสามารถจดจำนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งหากินแหล่งกำเนิดและชายหาดที่ใช้วางไข่ได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยทั้งการรับรู้กลิ่นการมองเห็นและที่น่าทึ่งก็คือการรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กโลกเพื่อช่วยนำทางระหว่างการเดินทางในมหาสมุทรลองนึกภาพนะครับเต่าตัวหนึ่งตัวน้อยที่ว่ายน้ำออกไปใช้ชีวิตในท้องทะเลกว้างใหญ่แล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาวางไข่พวกเขานะครับสามารถเดินทางกลับมายังพื้นที่ที่คุ้นเคยได้อีกครั้งนะครับเพราะสำหรับเต่าทะเลบ้านนะครับไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือเส้นทางที่พวกเขาจดจำไว้ในธรรมชาติเราช่วยกันดูแลบ้านของเต่าได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไม่ทิ้งขยะลงทะเลและชายหาดไม่รบกวนเต่าขณะขึ้นวางไข่ไม่จับหรือให้อาหารเต่าทะเลในธรรมชาติช่วยกันรักษาชายหาดแหล่งหญ้าทะเลและแนวกลางให้สมบูรณ์นะครับเพราะการอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับไม่ใช่แค่การช่วยเต่า1ตัวแต่คือการช่วยรักษาบ้านและเส้นทางชีวิตของพวกเขาให้ยังคงอยู่ต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความจดจำของเต่านะครับซึ่งเต่าเดินทางไปไกลแสนไกลนะครับในท้องหมาสมุทรก็ยังกลับมาที่บ้านเกิดของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับเกี่ยวกับเต่านะครับก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับทางรายการก็ขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนามันแล้วก็ท่านเลขาธิการมูลนิธิครับคุณสำราญสินทองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอ.ดัชนีสัจจะบุญทวีนะครับท่านผอ.สวท.แล้วก็ช่างเทคนิคของเรานะครับก็ขอขอบคุณที่ลืมไม่ได้ก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการส่องธรรมชาติอนามันมาด้วยดีตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
4: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
5: ร้องเอ็นยิงพันดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้วาใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้วาและจันจ้วาใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้วาได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินคำพิรวงสวทเชียงรายรายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
7: นางสาวสิริวรรณธนสรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน รวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
11: หายลูกเออบันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
10: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายไปเตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
11: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งในฮาร์เบอร์กรุ๊ปมิวสิกครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจับเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ Add Line OfficialThailand Mountain PK หรือโทร098-890-0094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
13: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
13: ้
14: พิกัดที่ถนนไสยยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
15: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
16: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ทุกวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คยมั่นใจว่าฉันเข้าใจทุกสิ่งมันมีเหตุผลมีความเป็นจริงทุกสิ่งในตัวของมันแม้ไม่เคย

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้
0: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80เซนติเมตรน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56เซนติเมตรและน้ำขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29เซนติเมตรจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่อหน่วยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนีโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
6: ้
7: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
8: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะบ่ายวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และกระทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะบ่ายวันนี้ค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่นำจะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมกับเติมความคิดดีๆในทุกวันหยุดเลยค่ะบ่ายวันเสาร์แบบนี้ค่ะใครกำลังนอนเล่นอยู่บ้างคะน้ำอนุญาตค่ะใครกำลังออกไปเที่ยวน้ำสนับสนุนค่ะใครกำลังทำงานอยู่น้ำก็ขอส่งกำลังใจค่ะส่วนใครที่กำลังเปิดโทรศัพท์แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ทำงานค่ะแต่ว่าจะเช็คแค่นิดๆระวังนะคะจากเช็คนิดเดียวเนี่ยอาจจะกลายเป็นตอบแชทตอบอีเมลเปิดไฟล์แล้วรู้ตัวอีกทีอ้าวเย็นแล้วทำงานอีกแล้วแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มาแบ่งเวลาให้ตัวเองกันบ้างค่ะมันเดิมเลยวันหยุดแบบนี้น้ำอยากเริ่มรายการด้วยการพาทุกท่านไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนของภูเก็ตบ้านเราค่ะเพราะน้ำยังยืนยันคำตอบคำพูดเดิมเลยค่ะว่าภูเก็ตไม่ได้มีแค่ทะเลค่ะภูเก็ตเนี่ยมีทั้งอาหารประวัติศาสตร์ศิลปะความเชื่อผู้คนและวัฒนธรรมที่อยู่กับเมืองนี้มาหลายรุ่นแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะน้ำก็เลยจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวงานที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในช่วงนี้พอดีเลยค่ะกับไหว้หนมเต่าเที่ยวงานประเพณีพ้อต่อภูเก็ตค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนำไปมาแล้วนะตั้งแต่วันที่1ค่ะตอนนี้งานก็จัดอยู่ค่ะจนถึงวันที่10กันยายนเลยที่ศาลเจ้าพ้อต่อกงบางเหนียวค่ะบริเวณบางเหนียวของเรานี่เองค่ะถ้าใครที่ผ่านช่วงบางเหนียวช่วงนี้ก็จะเห็นร้านค้าต่างๆค่ะที่มาขายของเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของงานพ้อต่อด้วยและหนึ่งในภาพที่เห็นแล้วรู้ทันทีเลยนะคะว่าอ๋อตอนนี้ค่ะพ้อต่อเนี่ยมาถึงแล้วก็คือขนมเต่าสีแดงค่ะคุณผู้ฟังคะบางตัวเล็กค่ะบางตัวใหญ่จนถ้าเอากับบ้านคนเดียวเนี่ยน้ำคิดว่าต้องวางแผนก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีตัวโตมากๆเลยเราจะต้องใช้คนในการช่วยขนแล้วก็วางแผนในการวางในรถด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะขนมเต่าค่ะไม่ได้เป็นเพียงขนมที่ทำออกมาให้ดูสวยเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าในตัวขนมเต่าค่ะมันมีความหมายอยู่ข้างในด้วยคำว่าพ้อต่อเนี่ยเป็นชื่อเรียกประเพณีศาสตร์จีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตค่ะจะจัดขึ้นในช่วงเดือน7ตามปฏิทินจีนตามความเชื่อดั้งเดิมช่วงเวลานี้ค่ะถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณเนี่ยได้รับการปลดปล่อยให้กลับมารับส่วนบุญรับเครื่องเส้นไหว้และการรับการอุทิศส่วนกุศลจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยภายในงานค่ะเราจะเห็นทั้งการตั้งโต๊ะเส้นไหว้มีอาหารกับข้าวผลไม้ขนมและก็เครื่องสักการะต่างๆเนี่ยคล้ายกับการไหว้บรรพบุรุษค่ะแต่จะมีจำนวนและรูปแบบที่มากขึ้นค่ะเพราะนอกจากบรรพบุรุษแล้วเนี่ยยังจะมีการที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมเต่าแดงที่น้ำบอกไปนั่นเองค่ะทำเป็นรูปเต่าเพราะในวัฒนธรรมจีนค่ะเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความยืนยาวอายุยืนความเป็นสิริมงคลส่วนสีแดงนะคะก็จะเป็นสีแห่งความเป็นมงคลค่ะดังนั้นเวลาพูดถึงไหว้หนมเต่าเราไม่ได้พูดถึงแค่ของกินค่ะคุณผู้ฟังคะแต่เราเนี่ยกำลังพูดถึงสัญลักษณ์ของคำอวยพรคำอวยพรให้มีอายุยืนให้มีชีวิตมั่นคงและเป็นสิริมงคลค่ะน้ำคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะสิ่งที่คนรุ่นก่อนส่งต่อมาบางครั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนังสือเท่านั้นค่ะแต่อยู่ในอาหาร1จานขนม1ชิ้นสี1สีและรูปทรงรูปแบบหนึ่งค่ะถ้าเราไม่รู้ที่มาเราก็จะเห็นแค่ขนมเต่าแดงแต่พอรู้เรื่องราวแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นวัฒนธรรมทั้งชุดเลยนะคะที่อยู่ข้างในขนมเต่าค่ะประเพณีพ้อต่อของภูเก็ตนะคะยังสะท้อนการผสมผสานของความเชื่อหลายด้านเลยทั้งแนวคิดพุทธขงจื้อและเต่าค่ะก่อนที่จะถูกส่งต่อผ่านชุมชนชาวจีนพ้นทะเลจนกลายมาเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของภูเก็ตในวันนี้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่น้ำอยากชวนให้ทุกคนมองนะคะ คือประเพณีแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ความเชื่อค่ะคุณผู้ฟังคะแต่มันเชื่อมคนในชุมชนเข้าด้วยกันค่ะคนช่วยกันเตรียมงานช่วยกันทำขนมช่วยกันจัดโต๊ะลูกหลานกลับมาร่วมพิธีค่ะคนรุ่นใหม่ได้ถามคนรุ่นก่อนว่าอันนี้คืออะไรทำไมต้องเป็นแบบนี้ตรงนั้นเองค่ะมันคือช่วงเวลาที่วัฒนธรรมถูกส่งต่อวัฒนธรรมจะอยู่ได้นะคะไม่ใช่เพราะว่าแค่เราบอกว่าเราต้องอนุรักษ์ต้องช่วยกันอนุรักษ์เท่านั้นค่ะแต่วัฒนธรรมจะคงอยู่ได้เพราะว่ายังมีคนทำมีคนใช้มีคนถามและมีคนเล่าค่ะวันนี้ค่ะถ้าใครยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะน้ำอยากชวนทุกท่านเลยค่ะลองไปเดินงานเพาะต่อที่บางเหนียวดูไปดูพิธีไปดูเครื่องสักการะค่ะไปดูขนมเต่าแดงแล้วก็ถ้ามีลูกหลานค่ะลองพาเขาไปดูด้วยนะคะแล้วลองเล่าให้เขาฟังค่ะวันนี้คือหนึ่งในวัฒนธรรมของบ้านเราค่ะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆมาเที่ยวในช่วงนี้นะคะมีเพื่อนต่างจังหวัดหรือต่างชาติเนี่ยก็ยิ่งน่าพาเขาไปเดินเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะเขาเนี่ยจะได้เห็นว่าภูเก็ตของเราไม่ได้มีแค่หาดป่าตองพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพหรือเกาะสวยๆค่ะแต่มีอีกภูเก็ตนึงที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาชุมชนและประวัติศาสตร์ค่ะน้ำชอบคำนี้มากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะภูเก็ตร่ำรวยวัฒนธรรมและคำว่าร่ำรวยในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินนะคะแต่หมายถึงภูเก็ตของเรามีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยมีของดีที่คนรุ่นก่อนเนี่ยฝากไว้ให้มากเลยหน้าที่ของคนรุ่นเราเนี่ยก็คือการที่จะช่วยกันทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยยังมีคนรู้จักต่อไปค่ะเพราะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่แค่การพยายามหานักท่องเที่ยวให้เยอะที่สุดนะคะแต่เราเนี่ยต้องทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาดูที่จริงค่ะชุมชนยังอยู่ค่ะคนในพื้นที่ยังมีรายได้วัฒนธรรมของเราเนี่ยยังถูกเคารพและคนรุ่นใหม่ของเรายังมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าค่ะวันนี้ถ้าไปงานก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปไว้ด้วยเช็คอินไว้ด้วยค่ะซื้อของกินก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆแล้วก็จดจำกันเผยแพร่กันต่อด้วยนะคะแล้วถ้าวันนี้มีขนมเต่าติดมือกลับมาอันนี้น้ำถือว่าเป็นการที่คุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยได้ศึกษาวัฒนธรรมแบบจริงจังแล้วก็เต็มที่มากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงแรกอย่างที่น้ำบอกค่ะเราไปท่องเที่ยวที่ช่วยกันอนุรักษ์วิถีชุมชนของจังหวัดภูเก็ตกันไว้แล้วนะคะพาไปไหว้พาไปรู้จักกับประเพณีเพาะต่อและขนมเต่าสิ่งเล็กๆที่มีเรื่องราวใหญ่ของวัฒนธรรมอยู่ด้านในค่ะช่วงต่อไปค่ะจากคำว่ารักษาสิ่งที่คนรุ่นก่อนเนี่ยส่งต่อมาน้ำอยากชวนมาคุยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสร้างเมืองที่เราจะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปค่ะเพราะในอนาคตเนี่ยภูเก็ตของเราควรเป็นเมืองแบบไหนใครควรเป็นคนตอบผู้ว่าภาครัฐธุรกิจสื่อหรือประชาชนคำตอบนะคะก็คือทุกคนค่ะช่วงต่อไปเนี่ยมีทั้งเวทีร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการสำคัญเลยคือการพัฒนาคลองบางใหญ่จากคลองกลางเมืองให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่ทั้งสะอาดมีชีวิตและเป็นประโยชน์กับคนภูเก็ตอีกครั้งพักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปได้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: สนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวก เปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234-1501ในวันและเวลาราชการ

ลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะน้ำพัทรทิพย์สกุลชิดก็ยังดูแลทุกท่านอยู่เหมือนเดิมเลยช่วงแรกค่ะเราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมของภูเก็ตค่ะสิ่งที่คนรุ่นก่อนเนี่ยส่งต่อมาให้เราช่วงนี้ค่ะน้ำอยากชวนมองไปข้างหน้ากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากคือภูเก็ตที่เราอยากเห็นในอนาคตเนี่ยหน้าตาควรเป็นอย่างไรค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าน้ำถามคำถามนี้กับคน100คนคำตอบที่เราได้เนี่ยก็คงจะเป็น100คำตอบค่ะบางคนเนี่ยอยากให้รถไม่ติดบางคนอยากให้ค่าครองชีพเหมาะสมค่ะบางคนอยากเห็นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นบางคนอยากให้การท่องเที่ยวเนี่ยโตแต่โตโดยคนที่พื้นที่เนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยนะคะบางคนอยากให้เรื่องน้ำเรื่องขยะเรื่องการจราจรความปลอดภัยเนี่ยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังค่ะและเมื่อความต้องการของเมืองเนี่ยมีหลายด้านเลยสิ่งสำคัญที่สุดอย่างนึงค่ะคือการรับฟังซึ่งกันและกันค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมภูเก็ตมีเดียฟอรัม Shaping the Phuket We Want ค่ะหรือเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมนี้ค่ะมีทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะน้ำชอบชื่อเวทีนี้มากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะใช้คำว่าภูเก็ตที่เราอยากเห็นไม่ใช่ภูเก็ตที่ใครคนนึงอยากเห็นค่ะนี่คือความแตกต่างค่ะการพัฒนาเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเมืองอย่างภูเก็ตของเรานะคะที่มีทั้งคนท้องถิ่นมีแรงงานผู้ประกอบการนักลงทุนชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเด็กผู้สูงอายุจะใช้มุมมองของคนกลุ่มเดียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะชีวิตของคนแต่ละคนเจอเมืองมาคนละแบบคนขับรถเห็นปัญหาแบบนึงคนเดินถนนก็จะเห็นอีกแบบนึงค่ะ

ู้ประกอบการกังวลอีกเรื่องคนในชุมชนอาจเห็นผลกระทบที่คนจากข้างนอกไม่เคยรู้ก็ได้ดังนั้นค่ะการที่มีพื้นที่ให้พูดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะภายในงานอยากมีเวทีเสียงจากสื่อด้วยนะเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้สื่อมวลชนในภูเก็ตได้สะท้อนมุมมองว่าอยากเห็นภูเก็ตพัฒนาไปในทิศทางไหนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและความสมดุลระหว่างการเติบโตกับความยั่งยืนค่ะตรงนี้น้ำคิดว่าสื่อมีบทบาทมากค่ะเพราะคนทำสื่อไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมเพียงเท่านั้นค่ะแต่ทุกท่านเนี่ยมีการลงพื้นที่จริงเจอประชาชนเจอธุรกิจเจอชุมชนเจอปัญหาดังนั้นเสียงของสื่อหากเราใช้ในทางที่ดีค่ะมันเป็นเสียงที่เป็นกระบอกเสียงที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าสังคมของเราเนี่ยกำลังเจออะไรอยู่ค่ะหลังจากนั้นค่ะยังมีเวทีเสียงจากภาคีเครือข่ายด้วยให้ภาครัฐเอกชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆเสนอความคิดเห็นร่วมกันเป้าหมายก็คือรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและมุมมองค่ะไปใช้การประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยมี5มิติสำคัญได้แก่1เมืองเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสมดุลค่ะ 2. เมืองปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 3. เมืองสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 4. เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและโอกาสและ 5. ค่ะเมืองแห่งความร่วมมือค่ะฟังแล้วน้ำอยากเติมอีกประโยคค่ะการมีแผนที่ดีสำคัญแต่สิ่งที่คนรอดูมากกว่าคือทำแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงค่ะเพราะคนไม่ได้มีชีวิตอยู่บน PowerPoint นะคะคนใช้ชีวิตบนถนนจริงเจอน้ำจริงเจอขยะจริงเจอค่าของชีพจริงและเจอปัญหาจริงค่ะดังนั้นเวทีรับฟังจึงมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเสียงที่ถูกพูดออกมาเนี่ยถูกนำไปใช้ต่อได้ค่ะและถ้าพูดถึงเมืองที่เราอยากเห็นแล้วนะคะมีอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่หลายคนเนี่ยผ่านทุกวันเลยแต่บางทีเนี่ยเราอาจไม่ได้หยุดคิดว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้ค่ะดีขึ้นคุณภาพเมืองของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนั่นก็คือคลองบางใหญ่ค่ะเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งที่2แล้วนะในโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์คลองบางใหญ่ค่ะน้ำว่าคำว่าคลองเนี่ยบางครั้งคนเมืองอาจมองว่าเป็นแค่ทางน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลองหนึ่งสายค่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองมากกว่าที่คิดค่ะเกี่ยวกับการระบายน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศพื้นที่สาธารณะภูมิทัศน์รวมถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยค่ะดังนั้นการฟื้นคลองไม่ได้แปลว่าแค่ทำให้น้ำเนี่ยดูสะอาดขึ้นนะคะแต่ต้องคิดว่าพื้นที่สองฝั่งคลองเนี่ยจะมีชีวิตอย่างไรค่ะคนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อย่างไรธรรมชาติกลับมาได้แค่ไหนและเรื่องราวของพื้นที่จะถูกเก็บไว้อย่างไรค่ะแนวคิดของโครงการนี้นะคะก็คือคลองบางใหญ่ Next ค่ะอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์3คำนี้น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะอนุรักษ์คือไม่ทำลายของเดิมที่มีคุณค่าสืบสานเนี่ยคือทำให้สิ่งเดิมยังมีชีวิตต่อค่ะและสร้างสรรค์คือเพิ่มสิ่งใหม่เพื่อให้พื้นที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนในวันนี้ค่ะถ้าทำ3อย่างนี้สมดุลพื้นที่เก่าไม่จำเป็นต้องกลายเป็นของเก่าค่ะมันสามารถที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสมัยใหม่ได้โดยที่ไม่เสียตัวตนเลยโครงการนี้มองทั้งการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำการบริหารจัดการน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศปรับภูมิทัศน์เชื่อมพื้นที่ริมลำคลองค่ะแล้วก็ส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยตรงนี้ถ้ากลับมาเชื่อมกับข่าวแรกนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอยากเห็นภูเก็ตที่ดีขึ้นเรื่องใหญ่ไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งค่ะแต่ต้องมีข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญมีภาครัฐและประชาชนแล้วก็คนที่ใช้พื้นที่จริงๆเนี่ยร่วมกันคิดเพราะคนที่ใช้คลองทุกวันค่ะอาจเห็นรายละเอียดต่างๆ
ที่คนดูจากแผนที่มองไม่เห็นก็ได้ค่ะคนที่อยู่ในชุมชนอาจรู้ว่าน้ำมาจากไหนตรงไหนที่เคยท่วมบ้างตรงไหนที่เคยเป็นพื้นที่กิจกรรมตรงไหนมีประวัตินี่คือเหตุผลว่าทำไมคำว่าการมีส่วนร่วมถึงมีความสำคัญค่ะคุณผู้ฟังน้ำอยากฝากไว้ตรงนี้ว่าเมืองที่น่าอยู่ไม่ได้หมายความว่าเมืองต้องใหม่ทั้งหมดนะคะบางครั้งเนี่ยเมืองที่น่าอยู่คือเมืองที่เอาของเดิมที่มีเนี่ยกลับมาดูแลให้ดีแล้วทำมันให้ทำหน้าที่ใหม่ให้มันเหมาะสมกับคนในปัจจุบันค่ะถ้าวันหนึ่งคลองบางใหญ่น้ำดีขึ้นระบบนิเวศดีขึ้นภูมิทัศน์ดีขึ้นมีพื้นที่ให้คนเดินค่ะมีเรื่องราวชุมชนและช่วยบริหารจัดการน้ำของเมืองได้ดีขึ้นนั่นไม่ใช่ประโยชน์ของใครกลุ่มเดียวค่ะแต่เป็นประโยชน์ของคนทั้งเมืองเลยช่วงนี้เราเริ่มจากคำว่าภูเก็ตที่เราอยากเห็นเป็นแบบไหนและมาต่อกับตัวอย่างจริงอย่างคลองบางใหญ่ที่กำลังถูกวางแผนให้กลับมาเป็นพื้นที่คุณภาพของเมืองน้ำคิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำได้นะคะคืออย่าหยุดสนใจบ้านของตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะเมืองที่ดีไม่ได้สร้างแค่จากงบประมาณแต่สร้างจากคนที่ยังรู้สึกว่าเมืองนี้เป็นบ้านของเราค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่ะขอเปลี่ยนอารมณ์มาให้คึกคักกันนะคะมีทั้ง Harbor Group Music ครั้งที่4ค่ะข่าวรับสมัครงานของโรงแรม The Par Phuket เทศกาลคะเนศจตุรถีครั้งที่2และข่าวเส้นทางสำคัญค่ะสำหรับใครที่ต้องผ่านบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะน้ำมีหลายเรื่องมาฝากเลยเพราะภูเก็ตช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมแน่นมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่บ้านแล้วบอกว่าไม่มีอะไรทำเนี่ยน้ำขออนุญาตค่ะขออนุญาตที่จะไม่เชื่อค่ะเพราะปฏิทินภูเก็ตช่วงนี้แน่นกว่าปฏิทินงานของบางคนแน่ๆเลยค่ะสำหรับข่าวแรกค่ะใครที่เป็นสายร็อกคะน้ำขอย้ำอีกครั้งนึงเป็นข่าวเกี่ยวกับดนตรีค่ะที่สายร็อกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยสำหรับงานของ Harbor Group Musicครั้งที่4ค่ะรวมความมันจากโลโซออริจินอลมารีฮวาน่าและ TG ไทเกอร์ค่ะงานนี้จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเรียกว่าอีกกี่วันนะวันนี้วันที่5อีก5วันวอร์มเสียงกันให้พร้อมเลยค่ะใครที่เป็นสายร็อกเรียกว่าไม่ควรพลาดยังไม่มีบัตรนะคะสามารถค่ะทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองโต๊ะได้ทาง LINE Official ค่ะ @thailandmountainpk ค่ะหรือจะโทรที่0988900094ก็ได้ค่ะงานนี้เนี่ยใครเป็นสายร็อกสายเพื่อชีวิตหรือประเภทเพลงขึ้น2คำแล้วร้องต่อได้ทั้งเพลงเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะไปงานนี้นะคะแล้วก็งานนี้ค่ะจำกัดอายุนะผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะถึงจะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ใครจดวันที่ไว้แล้วดีมากๆเลยค่ะเหลืออีก5วันเท่านั้นนะคะไปร้องเพลงไปเต้นกันได้เลยค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งค่ะเป็นข่าวโอกาสด้านการทำงานค่ะคุณผู้ฟังคะโรงแรมเดอะพาภูเก็ตค่ะตั้งอยู่ที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่ขับค่ะที่กระทู้นะคะเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราเลยสำหรับคนที่มีใจรักงานบริการค่ะมีความรับผิดชอบและก็อยากเติบโตไปกับทีมค่ะตำแหน่งที่เปิดรับนะคะประกอบด้วย Guest Service Agent ค่ะหรือพนักงานต้อนรับนะคะจำนวน2อัตราค่ะฝ่ายผู้ช่วยแม่บ้านค่ะจำนวน1อัตราค่ะแล้วก็ Housekeeping Supervisor อีกจำนวน1อัตราค่ะรวมถึงฝ่าย General Engineering อีก1อัตราด้วยค่ะสถานที่ทำงานก็อย่างที่นำแจ้งไปค่ะที่โรงแรมเดอะพาภูเก็ตกระทู้ในสนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่ขับค่ะใครที่กำลังมองหางานหรือว่ารู้จักเพื่อนพี่น้องที่กำลังมองหาโอกาสนะคะฝากแชร์ต่อด้วยได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076510960ค่ะหรือสามารถส่งเรซูเม่ค่ะผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจโรงแรมเดอะพาภูเก็ตได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำอยากฝากเรื่องการหางานไว้นิดนึงค่ะบางครั้งเนี่ยคนเรารองานที่สมบูรณ์แบบจนไม่กล้าที่จะสมัครอะไรเลยแต่ชีวิตการทำงานหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้โตเพราะว่าเราเริ่มจากที่ที่สมบูรณ์แบบนะคะเราเนี่ยโตเพราะเราได้เข้าไปเรียนรู้ได้ลองได้เจอคนและค่อยๆพัฒนาตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะดังนั้นค่ะถ้าเห็นโอกาสที่เหมาะกับเราแล้วเนี่ยเราลองส่งเรซูเม่คุยรายละเอียดดูค่ะแล้วก็ค่อยตัดสินใจอย่าตัดสิทธิ์ตัวเองก่อนที่บริษัทจะรู้จักเรานะคะมาต่อกันที่อีกงานดีกว่าค่ะงานนี้ก็จากเรื่องของงานมาต่อกันด้วยเรื่องของความศรัทธากันค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ค่ะโดยเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติจังหวัดภูเก็ตเป็นการจัดเทศกาลคเนศขออภัยค่ะเทศกาลคเนศจตุรถีเป็นเทศกาลที่สำคัญของผู้มีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศค่ะโดยพระพิฆเนศเนี่ยเป็นองค์เทพที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากค่ะเคารพในฐานะเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคค่ะสำหรับภูเก็ตปีนี้นะคะจัดต่อเนื่อง5วันเลยค่ะมีกิจกรรมและพิธีกรรมหลายรูปแบบแต่หนึ่งในไฮไลท์ที่คนทั่วไปที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือวันจันทร์ที่14กันยายนตั้งแต่เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะจะมีการ แห่องค์พระพิฆเนศค่ะมีขบวนนะคะที่จะแห่ผ่านถนนสายสำคัญในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตพร้อมกับกิจกรรมและก็การแสดงทางวัฒนธรรมค่ะส่วนวันที่15ถึง17กันยายนเนี่ยก็จะมีพิธีบูชาพิธีอภิเษกบทสวดและการแสดงถวายค่ะก่อนวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะคะหรือวันวิสาชันค่ะจะมีพิธีส่งองค์พระพิฆเนศลงทะเลที่หาดราวัยในช่วงเวลาประมาณเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะนับว่าความน่าสนใจของงานแบบนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของผู้มีจิตศรัทธาคือการที่ภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากเรามีพ่อต่อค่ะมีประเพณีจีนมีประเพณีไทยมีวัฒนธรรมมลายูวัฒนธรรมชาวเลและยังมีเทศกาลศรัทธาจากชุมชนอื่นๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเราด้วยค่ะและนี่ค่ะคืออีกหนึ่งภาพของภูเก็ตเมืองนึงที่คนหลากหลายสามารถมีพื้นที่ของความเชื่อโดยเรียนรู้เคารพและก็อยู่ร่วมกันค่ะและถ้าเราไปชมงานที่มีพิธีกรรมของความเชื่ออื่นๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะที่น้ำอยากฝากเอาไว้นะคะคือเราเนี่ยควรไปด้วยความเคารพค่ะถามก่อนค่ะว่าถ่ายได้หรือเปล่าคะภาพตรงในพื้นที่ตรงนั้นเนาะการแต่งกายของเราค่ะก็ควรที่จะแต่งกายให้เหมาะสมไม่รบกวนพิธีกรรมด้วยนะคะและพยายามเรียนรู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมีความหมายแบบไหนอย่างไรค่ะแบบนี้คือการไปเที่ยวงานวัฒนธรรมจะทำให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการที่เราเนี่ยไปเก็บรูปกับบ้านอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับงานนี้ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์061-996-3236หรือ066-165-3236ค่ะคุณผู้ฟังและปิดท้ายข่าวรอบเมืองค่ะด้วยเรื่องของการเดินทางที่ต้องรู้ในช่วงนี้ค่ะใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องผ่านบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตช่วงวันที่5ถึง7กันยายนนี้นะคะควรเผื่อเวลาการเดินทางค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2569ค่ะวันที่5ถึง6กันยายนแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงเวลา7:30 น.ถึงเวลา17:00 น.ค่ะส่วนวันที่7กันยายนให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลา6:00 น.ถึงเวลา17:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดค่ะที่มีธุระแถวนั้นเช็คเส้นทางก่อนออกนะคะเผื่อเวลาเพิ่มด้วยและถ้ามีเส้นทางอื่นให้เลือกใช้เนี่ยน้ำว่าหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นดีกว่าค่ะเพื่อที่จะช่วยลดความแออัดบริเวณตรงนั้นค่ะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะเพราะวันรับปริญญาเนี่ยเป็นวันสำคัญแต่สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็เป็นวันที่สำคัญเช่นกันค่ะสำคัญตรงที่ต้องออกจากบ้านให้เร็วขึ้นค่ะอย่าเปิดแผนที่ตอนรถติดแล้วถามว่าทำไมวันนี้แดงหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้ำได้แจ้งทุกท่านไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่น้ำหยิบมาฝากในบ่ายวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยประเพณีพ่อต่อและขนมเต่าแดงที่ทำให้เราเห็นว่าอาหาร1ชิ้นสามารถบรรจุประวัติศาสตร์ศรัทธาและความทรงจำของคนหลายรุ่นไว้ได้ค่ะจากนั้นเนี่ยน้ำมาคุยกับทุกท่านเรื่องเกี่ยวกับภูเก็ตที่เราอยากเห็นค่ะเมืองที่ไม่ได้สร้างจากเสียงของใครคนเดียวแต่เกิดจากการรับฟังการร่วมความคิดและก็การร่วมลงมือทำค่ะแล้วก็เรามองต่อไปที่คลองบางใหญ่ค่ะพื้นที่เดิมของเมืองที่กำลังจะถูกวางแนวทางให้กลับมามีคุณค่าใหม่อีกครั้งก่อนช่วงสุดท้ายของเราเนี่ยที่นำทั้งเสียงเพลงมาฝากโอกาสในการทำงานเทศกาลแห่งความศรัทธาและข้อมูลการเดินทางค่ะน้ำว่าทั้งรายการวันนี้เนี่ยมีคำหนึ่งเชื่อมทุกเรื่องไว้ด้วยกันค่ะคือการมีส่วนร่วมค่ะประเพณีจะอยู่ได้ถ้ามีคนร่วมกันรักษาเมืองจะดีขึ้นค่ะถ้ามีคนร่วมกันคิดคลองจะกลับมามีชีวิตถ้ามีคนร่วมกันดูแลงานหนึ่งงานจะเกิดขึ้นถ้ามีคนร่วมกันสร้างค่ะและสังคมเนี่ยจะน่าอยู่ถ้าเราไม่คิดว่าไม่เกี่ยวกับฉันไปเสียทุกเรื่องค่ะน้ำอยากฝากไว้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่ทุกวันแค่เริ่มจากการดูแลพื้นที่ที่เราใช้เคารพวัฒนธรรมที่เราไปเยือนค่ะ ังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างแชร์โอกาสดีๆให้คนที่กำลังต้องการหรือช่วยกันรักษาบ้านของเราค่ะแค่นั้นค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ดีขึ้นได้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยทันข่าวทันชีวิตและก็มีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัฒนาทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนนะคะขอให้วันเสาร์นี้เนี่ยทุกท่านได้ออกไปใช้ชีวิตได้เที่ยวได้กินของอร่อยได้อยู่กับคนที่ทำให้เราสบายใจและถ้าใครค่ะไปงานพอต่อฝากไว้ขนมเต่าด้วยนะคะส่วนใครที่ซื้อกลับมากี่ตัวอันนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาเลยค่ะและพื้นที่ในรถเนี่ยต้องเตรียมไว้นะถ้าซื้อหลายๆตัวค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ยาเสพติดคืออันตราย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพ
6: ป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสว.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
7: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
8: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญาวิทย์เทียนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
10: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Belief, lifestyle, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one.Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
9: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
11: Go Fun, สนุกได้ทุกวัน
12: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน
13: Good afternoon, everyone. Welcome to Phuket Variety. You are listening to Radio Thailand Phuket on FM 96.75 MHz, live from Phuket every Saturday and Sunday from 5 p.m. to 6 p.m. We bring you local news, great music, and interesting stories. I'm your host today, and we have a very, very special guest for you. Stay tuned and enjoy the next hour with us. Today we are talking about a very important topic for students and parents in Phuket, studying abroad in New Zealand. Many young people dream of studying in another country, but choosing the right university, applying for scholarships, and getting a student visa can feel confusing. What is student life really like over there? How hard is it to apply? And what kind of support can international students get? We are very happy to have a special guest in our studio today. Ms. Tam Lee, Regional Market Manager from University of Otago in New Zealand, founded in 1869. The University of Otago is New Zealand's oldest university, right? Yeah. Located in Dunedin, a safe and famous student city. It offers world-class programs in health science, business, computer science, and tourism. Ms. Tam is here in Phuket to meet directly with local students and families. Coming up after the break, Tam will share everything you need to know, including entry requirements, student visa tips, and scholarship opportunities for up to 50,000 New Zealand dollars, nearly 1 million Thai baht. Before we talk to our guests, let's take a quick music break. Keep your radio tuned to FM 96.75 MHz. We will be right back.
14: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
15: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversities and blends live, lifestyle, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one, Phuket is where differences become beauty and

0: higher education. Now, for our local listener and parents tuning in today, I have like to switch to Thai to briefly summarize the key highlights for you. Okay, สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับก็รวมถึงผู้ปกครองในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะสรุปข้อมูลสำคัญให้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโอตาโกนะครับหรือ University of Otago นะครับประเทศนิวซีแลนด์นะครับจุดเด่นสำคัญเลยนะครับสำหรับ University of Otago นะครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์นะครับผม The oldest university in New Zealand right นะก็มีประวัติยาวนานมากกว่า160ปีนะครับปลอดภัยแล้วก็เป็นเมืองแห่งการศึกษานะครับก็เหมาะกับนักเรียนไทยแบบอย่างมากเลยนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะส่งลูกเรียนต่างประเทศเนี่ยแต่กลัวเรื่องความปลอดภัยก็นิวซีแลนด์ตอบโจทย์นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของบรรยากาศนะครับผมมีเนเจอร์มีธรรมชาติที่ really beautiful นะครับผมแล้วก็คือสามารถก้าวออกไปจากประตูเนี่ยก็เปิดไปเจอเลยนะครับภาพบรรยากาศที่แสนสวยงามตัวผมเองเนี่ยนั่งฟังแล้วก็คืออาจจะมีหลุดบางช่วงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับจินตนาการ imagine about nature of เวลาแบบเปิดประตูออกไปเนี่ยเราคงจะมีความสุขมากในการที่จะเรียนในแต่ละวันนะครับในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัครนะครับสำหรับน้องๆม.6นะครับมัธยม6นะครับใช้เกรดเฉลี่ย GPA นะครับ 3.2 ขึ้นไปผมว่านักเรียนภูเก็ตทำได้ไม่ยากเพราะstudent in Phuket very has a smart and clever very clever yes ก็คือทำได้แน่นอนนะครับผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS นะครับ 6.0 ขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ผมก็ว่าเด็กภูเก็ตเนี่ยก็เก่งทำได้อยู่แล้วอยากจะแนะนำมากๆเลยว่าลองดูสักตั้งหนึ่งเหมือนที่ได้บอกไปใครที่กำลังกลัวสับสนหรือไม่กล้าที่จะไปเรียนหรือก้าวออกจากเซฟโซนนะครับลองดูก่อนลองคิดถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ครับหรือแม่ก็คิดถึงเรื่องราวระหว่างทางที่เราจะได้ถึงวันนึงเนี่ยเราอาจจะโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราวาดฝันไว้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันมักจะมีสิ่งที่มีค่าเข้ามาเสมอบางทีมันอาจจะมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยก็แนะนำว่าทำตามความฝันของตัวเองก้าวออกจากเซฟโซนก้าวจากความกลัวนะครับผมแล้วก็ดึงความกล้าออกมานะครับก็ลองดูนะครับผมตั้งใจเรียนนะครับสำหรับคนที่ทำได้อยู่แล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมมาสมัครนะครับผมมาลองสอบถามกันดูได้นะครับทุนการศึกษานะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละผมก็ตื่นเต้นตามไปด้วยเลยเอาซะผมอุทานไม่หยุดเลยนะครับผมก็คือมีทุนการศึกษานะครับสำหรับการศึกษานะครับสูงสุดเนี่ยถึง 50,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับผม 50,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับผมหรือเกือบจะ1ล้านบาทเลยนะครับผมเยอะมากๆนะครับก็แอบตื่นเต้นตามใครที่ได้ไปก็นั่นแหละครับผมก็ช่วยได้เยอะนั่นแหละครับสำหรับการดูแลนักเรียนนะครับมีทีมดูแลนักเรียนเนี่ยต่างชาตินะบอกเลยว่าอบอุ่นแน่นอนนะครับผมมี Student Thai Association right in University of Otago ด้วยนะครับก็มีนั่นแหละครับผมมีคนคอยดูแลคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับก้าวออกมานะครับผมก็ช่วยเหลือตลอดการเรียนเลยนะครับในเรื่องของ Career Path หรือว่า subject ต่างๆที่จะเรียนเนี่ยก็มีคนคอยแนะนำศึกษาได้นะครับผมสิ่งที่อยากจะเตือนอย่างเดียวเลยคือเตรียมตัวก่อนในเรื่องของวีซ่านะครับอย่างที่มิสทามนะครับผมพี่แทมได้พูดไปนะครับคือการเตรียมตัวล่วงหน้านะผมก็ไปดูได้ในเรื่องของ immigration นะครับก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือโทรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก็ได้ถ้าเรารู้จักนะครับผมว่าทำยังไงคุณพี่คะไปนิวซีแลนด์จะต้องเตรียมวีซ่ายังไงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้เพราะว่าหลายๆคนนะครับมีความที่อยากจะไปเรียนในต่างประเทศมากๆอยู่แล้วแล้วนิวซีแลนด์ผมบอกเลยนะครับว่าคือนอกจากเรื่องการเรียนแล้วนะครับเรื่องการท่องเที่ยวสิ่งที่ได้รับเรื่องด้านจิตใจนะผมก็น่าจะมีมากโหเลยนะครับอย่าง University of Otago นะครับโอทาโกนะครับก็น่าจะมีเป็นโรงเรียนที่เป็นมหาลัยที่มีความขลังประมาณนึงแหละนะครับผมในรูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับผมใครที่อยากได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับประสบการณ์ที่คนไทยในประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่คนไทยขออภัยนะครับประเทศไทยของเราไม่น่าจะมีนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจาก University of Otago ที่นิวซีแลนด์นะครับก็ thank you so much นะครับพี่แทมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: thank you very much ครับผม so can you tell a little bit about experience and environment around the university? Yes, and scenery or travel or anything important, because please tell a new student and parents who wants to come to New Zealand, to go to New Zealand.
1: Yes, we are, I think if we talk about the, you know, environment around university, I think we should share with you that we are voted as one of top five most beautiful campuses in the world.
0: Top five most beautiful campuses in the world.
1: Yes. So when you prepare to come to Otago, I recommend you have a good camera so that you can take photos around the university. Also, we are a closed campus where we have on-campus accommodation. So, you know, the student can walk from their accommodation to the lecture theater, to the libraries. We have 15 residential colleges, which is dorm for the students. And we also have the houses for postgrad students as well. Yeah, so beautiful and compact and close. So everything is there for you. We wait for you to come to us.
0: นี่แหละครับผมนี่แหละครับแอบป้ายยาแรงขนาดนี้แล้วไม่ไปไม่ได้นะครับผม New Zealand University of Otago นะครับ Thank you again for coming to join us today นะครับผมใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถมาติดตามในรายการภูเก็ต Variety ได้นะครับผมในเอพิโซดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเอพิโซดนี้นะครับมีเป็น very very special guest มาก็โอกาสอย่างนี้หาได้ไม่ยากใครที่ได้ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับรีบจดรีบจำนะครับผมอาจจะมีรีรันบ้างนะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะได้รีรันในช่วงเวลาไหนนะครับใครที่ได้ฟังก็นะครับตัดสินใจเลยถ้าตัดสินใจได้ติดต่อไปเลยนะครับผมอยากให้ฝากช่องทางติดต่ออีกสักครั้งหนึ่ง Can you tell about the, how to contact to who wants to go to New Zealand?
1: Yeah. Like I said, you know, we have on the website, www.otago.ac.nz.
0: www.otago.ac.nz.
1: So, yeah, so AC stands for academic. NZ stands for New Zealand. So it's really easy to remember. But you can, like I mentioned earlier, you can always contact our local partner. What is My Experience Education? They have an office in Phuket. So I'm sure you can find them via line, Facebook, website, Google Maps.
0: My Experience
1: Education
0: นะครับผมนี่แหละครับก็ติดต่อไปได้นะครับ My Experience Education นะครับมีออฟฟิศอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมก็ลองเสิร์ชหาดูได้มีทั้ง Facebook และผม Google นะครับแล้วก็ Instagram ก็น่าจะมีด้วยนะครับผมก็ลองไปหากันดูนะครับช่วยเหลือได้แน่นอนใครที่อยากจะหาข้อมูลอยากจะไปเรียนอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆลองติดต่อไปดูนะครับช่วยเหลือได้แน่นอนทุกๆเรื่องนะครับผมโทรไปได้นะครับเอาละครับลากันจริงๆแหละครับแอบทิ้งท้ายไว้หลายช็อตมากๆเลยนะครับเพราะว่านึกขึ้นได้ว่าอยากจะพูดหลายๆเรื่องนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับในรายการ Phuket Variety ในวันนี้นะครับ Thank you again and again นะครับ
1: Thank you very much ขอบคุณค่ะ
0: Thank you so much
1: Thank you so much for having me today and this is pleasure to talk to you ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับวันนี้ก็ทีมงานโซทอลภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: มาจะเจอกันนะคะก็มาดูข่าวคราววันนี้ก็โหหนาแน่นจริงๆข่าวเยอะจริงๆอะนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนหนึ่งก็ต้องดูในเรื่องของฝนฟ้าก่อนนะ
2: ใช่
1: วันนี้กรมอุตุนิยมบอกว่ายังคงมีฝนตกอยู
2: ่
1: ในกทมรู้สึกจะ 60% ป่ะ
2: กทมเหรอคะก็เห็นกรุงเทพนี่เห็นทางกรุงเทพมหานครก็มีการแจ้งเตือ นเรื่องฝนตกหนักวันที่ 5-7 กันยายนแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นะคะก็ต้องระมัดระวังกันและก็โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็อีสานก็มีร่องมรสุมพัดผ่านเหมือนกันนะคะก็จะมีฝนตกหนักทางทะเลก็อ่าวไทยอันดามันก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะทางกทมเนี่ยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทมเนี่ยเขาก็บอกให้มีการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งไปที่สายด่วนกทม1555หรือ Traffic Fondue นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเข้าไปได้ช่วงนี้ก็ระมัดระวังน้ำท่วมเพราะว่าเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศฉบับที่8ในอย่างที่บอกแหละค่ะว่า 5-7 ก็จะมีฝนตกหนักนะคะก็อาจจะต้องรองรับกันอีกสักระรอกหนึ่งสำหรับน้ำฝนที่จะมาแล้วก็ดูทางภาคเหนือเนี่ยน่านก็ยังติดโผอยู่นะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะส่วนอีสานหนองคายบึงกาฬก็ยังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันก็โอ้โหขึ้นขีดแดงนะคะระมัดระวัง
1: ช่วง 5-7 ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้มันหยุดนี่นะก็อาจจะต้องอยู่บ้านนอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะ
2: วันเจ็ดนี่วันจันทร์แล้วว
1: ันจันทร์แล้ว
2: ก็ขอให้ไปตกเอาช่วงไหนดีล่ะจะเอาก่อนมาทำงานหรือหลังเลิกงาน
1: ก่อนก็ได้นะ
2: เลือกช่วงเวลา
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงแบบเนี่ยเย็นๆช่วงเดินทางกันซะด้วย
2: อะไรไม่ว่าตกก็ตกได้แต่ว่าตกปุ๊บนี่น้ำท่วมขังปั๊บเลย
1: เรนบอมเปล่า
2: เรนบอมมาแน่นอน เพราะว่าฝนนี่เม็ดใหญ่มากคุณแสงระวี
1: ช่วงนี้จะมาบ่อยจังนะเรนบอมเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็มันเรื่องของภาวะโลกร้อนอะไรต่าง
1: ๆ
2: ที่เผชิญก็มรสุมต่างๆในทั่วโลกเผชิญกันหมดเลย
1: ก็ที่เนปาลก็ใช่ไหมคือเหมือนน้ำแข็งมันละลายใช่ไหมนั่นแหละก็ด้วยลานินญาอะไรนะ
2: เอลนินโย
1: ลานินญาเนี่ยมันก็เลยเกิดปรากฏการธรรมชาติขึ้นมาเนาะดูในส่วนของนี่เราท่านๆนี่ไม่พลาดเลยทีเดียวนะไทยช่วยไทยพลัสนายหมดหรือยัง เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะ
2: ค่ะหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้เพิ่งวันที่เท่าไหร่วันที่5เอง
1: เออ
2: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะต้องแบบให้มันครบเดือนหน่อยเดี๋ยวสิ้นเดือนหมดมันไปตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ก็หมดไปแล้วเนี่ยนะคะ
2: กลัวว่าลืมไงก็ต้องรีบใช้
1: รีบใช้นะกลัวจะเหลือเพราะงั้น
2: ก็จะเหลือ
1: กลัวเหลือคืนนะ ทางรองโฆษกรัฐบาลค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็บอกว่าต้องเตือนประชาชนเลยทีเดียวนะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็วันนี้เนี่ยเดือนนี้นะเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการนี้แล้วในการที่จะช่วยประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็ต้องรีบใช้กันคือในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ประชาชนที่รับสิทธิ์เนี่ย ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการนี้นะในรูปแบบ60 40นี่แหละคือจะได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวนะซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะนะบางทีเราไปซื้อข้าวเนี่ย60เนี่ยมันก็เหลือแบบ20กว่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็โอเคอยู่นะนั่นแหละ
2: อ๋อนี่มีรายงานเข้ามาแล้วบอกว่าฝนตกหนักพายุน่ากลัวมากอันนี้น่าจะฝั่งทน
1: ฝั่งทนเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพักพวกอยู่
1: แต่เมื่อกี้ตอนออกมายังก็ฝั่งทนตอนออกมาก็เห็นมืดๆคึมๆอยู่แต่ยังไม่ลงเม็ดนะ
2: แต่เนี่ยมองออกไปนี่ก็ฟ้าดำมืดเช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็คงต้องแหมใครอยู่ห้างรีบกลับเข้าบ้านนะคะไม่งั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำนองแน่
1: เดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้
2: ใช่ค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารรถเมล์ร้อน
1: อ
2: ันนี้จะเป็นมรดกของกทมหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเห็นบอกว่าจะปิดตำนานแล้วคุณแสงระวีเคยนั่งไหมขาวแดง
1: เคยมากมากเลยรถร้อน
2: รถเมล์ครีมแดงเน
1: ี่
2: ยรถร้อนเนี่ย
1: รถร้อน
2: ใช่ค่ะจัดที่เคยเป็นรถเมฟรีเพื่อประชาชน
1: เดี๋ยวนี้มี EV มันก็เลยแบบไม่ค่อยจะได้ใช้รถพวกนี้กันเท่าไหร่ใช่ไหม
2: อ๋อนึกว่ามีรถเก่งแล้วไม่ได้ใช้รถเม ก็นั่นแหละค่ะล่าสุดนี่เห็นทางขสมกนะคะเขาประกาศว่าจะปิดตำนานรถเมร้อนแล้วหลังจากที่มีการเดินหน้าโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดเพราะว่าก็เริ่มที่จะเห็น EV นี่เห็นมาหลายปีแล้วเนาะเริ่มมีการใช้แล้วก็จะมีการโละรถเมร้อนนี่แหละอย่างที่บอกจำนวน 1,520 คันไม่ใช่ค่ะไอ้รถ EV ที่จะมาใช้แทนก็คือ 1,520 คันนะคะระยะเวลาเช่าเนี่ย7ปีวงเงิน 14,905 ล้านบาทนะคะลงนามกับบริษัทนครชัยแอร์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลนะคะก็คงจะมีการปรับทับใหม่ของรถ EV ที่จะนำมาใช้ในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยก็ได้เย็นขึ้นบ้างนะคะแล้วก็จะมีการส่งมอบกันในเดือนมีนาคม70เนี่ยรับมอบมาก่อน500คันนะคะมีนาเมษาก็เพิ่มมาอีก500คันแล้วก็พฤษภาอีก520คันนะคะรวมเป็น 1,520 คันนะคะก็รอใช้คนกทมก็จะได้เย็นกันหน่อย
1: คือจริงๆเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามันจะโละไปเนี่ยบางคนเขาแบบจะต้องรีบถ่ายรูปไปนะมันจะไม่คนรุ่นหลังๆนี่ก็จะไม่เจอเหมือนเราที่แบบสมัยก่อนเนี่ยอะไรของอะไรที่แบบเราเคยกินเคยใช้เคยเล่นเนี่ยพอแบบไม่เห็นว่าโอ๊ยในสมัยก่อนเราเคยเล่นเราเคยใช้เราเคยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้แก่ใช่ไหม
2: แก่ค่ะไม่ใช่ไม่แก่แก่อ่ะถ้าบอกว่าเราเคยใช้เนี่ย
1: เก่า
2: ๆหรือแม้แต่อะไรนะโทรเลข
1: โอ้โห
2: เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ทันแล้ว
1: ใช่
2: หรือแม้แต่ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญก็ไม่ทันแล้ว
1: ใช
2: ่ตอน
1: มีแล้วเดี๋ยวนี้
2: ทัน
1: ค่ะทัน
2: ตอนเป็นสาวเนี่ยจีบกันผ่านอะไรนะตู้โทรศัพท์ป่ะ
1: โทรศัพท์หยอดเหรียญต้องเตรียมเหรียญไป
2: คุณผู้ฟังถ้านั่งอยู่ตอนนี้ก็คงจะเห็นประกายตาของคุณแสงระวีที่ได้ใช้โทรศัพท์หยอดเหรียญถัดจากหยอดเหรียญมีอะไรนะมีการ์ด TOT เขาออกการ์ดด้วยนะโอ้โหเรานี่ก็ผ่านมา
1: แพ็คลิงก์โฟนลิงก์อะไร
2: เอาแพ็คลิงก์ด้วย
1: นะ
2: แล้วก็นี่แหละมาถึงรถเมแดงที่อยู่คู่กับคนไทย
1: แล้วมันเป็นตำนานจริงๆนะ
2: ใช่นานมากจริงๆนะเข้ากรุงเทพมานี่ก็เห็นแล้วรถเมล์แดง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: อ่ะพูดถึงรถก็มาเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยเดี๋ยวนี้ก็โหรถผ่านแอปเยอะนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าร
2: ถยนต์
1: ก็ตามนะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบใช้วิธีการแบบทำจ๊อบหาจ๊อบกันอย่างเงี้ยนะก็จะเยอะทางรัฐบาลเองเขาก็ได้มีแนวคิดที่จัดระเบียบนะโดยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ซึ่งเป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเขาได้เดินหน้าที่จะยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะโดยได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับผู้ขับรถนั้นต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องด้วยนะก็จะกำหนดให้ภายในสิ้นเดือนนี้วันที่30กันยายนนี่แหละค่ะเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้ทุกการเดินทางของประชาชนแล้วก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยนะคะโดย ทางคุณพลอยทะเลบอกว่าเพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายนั้นมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้เปิดพื้นที่อาคาร4นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกแอปพลิเคชันโบอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็คนก็จะใช้กันเยอะนะแต่ว่ามันเหมือนแบบก่อนหน้านี้มันเป็นแบบเขาบอกว่าถูกใช่ไหมมีคนแนะนำบอกว่ามันอาจจะถูกกว่าปกติ
2: ใช่ค่ะเหมือนมาทีหลังแล้วก็ทำราคาให้ถูก
1: แต่ว่ามันก็มีแบบไม่ค่อยปลอดภัยมีบ้างเหมือนกันแต่นี่คือเขาให้มาลงทะเบียนแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปิดระบบกันไปที่มันมีปัญหาอะไรนี่นะคะเพราะนั้นก็เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งดีสำหรับคนที่ใช้บริการแหละ
2: ค่ะ
1: นะคนที่ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมทางไลน์เนี่ยเขาจะมีการบันทึกภาพ QR code อะไรพวกนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บางก็ต้องติดไว้ที่หน้ารถนะเนาะนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะอ่ะมาดูที่ข่าวร้อนเมื่อวานนี้กันบ้างไหมคุณแสงระวีหน้าสน.ทองหล่ออ
1: ืมนี่ร้อนทั้งแดดร้อนทั้งคนเลยนะ
2: เออที่จริงมันไม่น่าจะร้อนขนาดนั้นนะประเด็นมันไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ๆอันนี้เป็นโหประเด็น Talk of the Town เลย
2: อืมก็เรียกว่าเขย่าวงการ
1: ทนาย
2: นักกฎหมาย
1: อืม
2: ซึ่งภาพลักษณ์ออกมาก็อย่างที่เห็นกันแหละเนาะ
1: ไม่ดีเลย
2: ค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะแล้วก็คู่กรณี
1: สมชัย
2: ศรีสุทธิยากร
1: อดีตกกต.
2: อาจารย์สมชัยนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรตราสัญลักษณ์แกก็ชอบไปไหนขี่จักรยานไปแล้วนะคะมีจักรยานคู่ใจหรือแม้กระทั่งไปเดินทางไปต่างประเทศก็เอาจักรยานไปแล้วนะเคยมีแล้วนะแกก็ใช้จักรยานแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นภาพข่าวแหละค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยก็ปรีเข้าไปให้แฮนด์จักรยานของอาจารย์สมชัยจี้เอวสักจักรจี
1: อ๋อเหรอฮะคือฉันคิดว่าผัก
2: เอาผักแน่นอนแต่ว่านี่แหละค่ะก็ผักอาจารย์สมชัยจนล้มลงนะคะก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากภาพที่เห็นก็คือหัวเข่าด้านขวาถลอก
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็มาบอกว่าไม่ได้ผักนะเหมือนแฮนด์มาโดน
1: ภาพคลิปออกมาคือมันชัดเจนอ
2: ่
1: ะ
2: ก็นี่แหละค่ะดิฉันก็เลยอยากจะ
1: แล้วคงข่าวอยู่ที่นั่นเต็มเลย
2: ใช่ค่ะก็คือถ้าคนดู10ล้านคนก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันแบบ10ล้านคือมุมกล้องนี่คือแบบเห็นอย่างชัดเจน
1: มุมไหนก็เห็น
2: แล้วแฮนด์จักรยานรถที่มันเป็นรถจักรยานแบบพับเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่นึกออกไหมมันไม่ได้ยาวที่พอที่จะไปโดนก่อนแต่ว่าคือตัวเองนี่ปรีเข้าไปหาเขาก่อนเหมือนแบบจงใจเข้าไปหาเรื่องนี่แหละนะคะท้ายที่สุดก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาแยกไปแต่ก่อนที่จะเจ้าหน้าที่ตำรวจแยกไปนี่นักเนียมนักธุรกิจด้วย
1: ใช่ค่ะมีน้องอยู่คนก็จะเห็นเลย
2: ค่ะที่จริงคนแบบนี้ไม่ควรจะไปให้แสงด้วยซ้ำ
1: นั่นน่ะสิคือโหแล้วมันกลายเป็นเรื่องเวลานี่ทางกรรมการสภาทนายความก็ออกมาโหจวกอย่างรุนแรงเลยเหมือนกันนะโดยทางคุณนิติศักดิ์มีขวดซึ่งเป็นทนายความแล้วก็เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะก็พูดถึงเรื่องนี้นี่แหละบอกว่าโหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับคนที่อ้างตนว่าประกอบวิชาชีพกฎหมาย
2: ะ
1: นะคะแล้วก็เกิดขึ้นในสถานที่ราชการด้วยคือหน้าสน.ทองหล่อเลย
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงการขาดวุฒิภาวะ
2: อย่างมาก
1: นะไม่ควรเป็นแบบอย่างกับสังคมเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของทนายความเนี่ยรับความเสียหาย
2: ะ
1: นะคะโดยเฉพาะเมื่อผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยเข้าไปห้ามปรามแล้วก็ปรากฏว่าถูกคุณณัฐวุฒิเนี่ยด่าทอแล้วก็แสดงเรียกว่ากริยาข่มขู
2: ่
1: หาว่าไม่เป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณนิติศักดิ์บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากนะสมควรถูกประณามอย่างยิ่งนะต่อสังคมนะคะที่สำคัญคือได้ตำหนิทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแต่ว่าทำไมคุณไม่ระงับเหตุไม่ปล่อยให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยกระทำผิดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจริงๆนะหลายนาทีอยู่
2: ขนาดว่าล้มแล้วลุกเนี่ยยังมาดึงหมวกออกจากหัวเขาอีก
1: ยังจะแบบคือถ้าเกิดว่ามุดใช้เท้านั่นได้คงจะนั่นละมั้ง
2: นี่ขนาดโดนอาจารย์สมชัยบอกว่าระวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจระวัง157แล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็ยังล่าช้าอยู
1: ่ใช่
2: คือนอกจากจะไม่มีวุฒิภาวะแล้วยังโกหกนึกออกไหมคะคุณแสงระวี
1: โกหก
2: ยังพูดจาโกหกบิดเบือน
1: เห็นเลยนะ
2: เห็นคือแบบ โอ้โหคือขนาดนี้จงแจ้งอันนี้ในที่ แจ้งยังกล้าที่จะบิดเบือนได้ขนาดนั้นถ้าในที่ลับแล้วโดยอาชีพทนาย
1: นั่นแหละสิ
2: ทนายปีศาจชัด
1: ๆคือถ้าเกิดว่าไม่มีคลิปแสดงชัดเจนเนี่ย
2: คือ
1: ก็แกก็คงจะแบบไหลไปได
2: ้โอ้โหอันนี้ก็ยอมเลยก็คืออยากให้มีนักจิตวิทยามาวิเคราะห
1: ์
2: พฤติกรรมแบบเนี้ยมันคืออะไร
1: นั่นน่ะสิ
2: เข้าใจผิดไปเองหรือว่าอะไร

0: นั่นแหละคือด้วยตัวของตัวเองเนี่ยมันย่อมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะทำอะไร
1: ถูกต้องอาจจะด้วยอารมณ์ค้างหรืออะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยคนนึกไปถึงคุณสุชาติชมกิจเลยพอเขาบอกว่าม
0: ีภาพเพราะว่าเคย
1: อยู่ในทีมที่แบบเคย
0: ดูแลเรื่องกฎหมายดูคดีให้
1: ใช่นี่โหพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณสุชาติก็แบบโอ้ยเขาไม่ได้เป็นแล้วก็คือยอมรับแหละว่าเคยจ้างทำคดีอะไรประมาณอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้มันสร้างความเสื่อมเสียจริงๆคือถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มของหรือว่าในคณะทำงานคุณสุชาตินี่มันเสื่อมเสียไปถึงรัฐมนตรีจริงๆนะ
0: แน่นอนภาพส่งผลต่อภาพลักษณ์ว่าคุณเอาคนแบบนี้มาไม่มีการคัดกรองหรืออย่างไร
1: ใช่ก็เนี่ยคุณสุชาติ ก็ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางคุณณัฐวุฒิเลยนะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเขาก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็แม้ว่าสังคมอาจจะมองว่าทั้งสองคนมีความใกล้ชิดกันแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณณัฐวุฒินั้นไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าที่ปรึกษาหรือว่าคณะทำงานของตัวเองแต่อย่างใดเลย
0: ค่ะ
1: นะไม่มีคือเพียงแต่ว่าเคยจ้างทำคดีแค่นั้นเองนะคะ
0: ส่วนทางด้านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร
1: ์
0: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่ากฎเนี่ยที่มาก่อนกฎหมายก็คือการใช้กำลังคือก่อนในยุคเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการใช้ปกครองโดยกฎหมายเนี่ยมันใช้กำลังแบบกฎแบบป่าเถื่อนนะคะหรือใช้ตัดสินปัญหาแต่เมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยก็ควรที่จะใช้กฎหมายในการปกครองนะคะแล้วก็ส่วนกรณีของคุณณัฐวุฒิเนี่ยเคยเหมือนแบบว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย อาจารย์ปริญญาก็เลยเรียกร้องบอกว่ามหาวิทยาลัยที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยเคยไปเรียนรวมถึงธรรมศาสตร์ด้วยเนี่ยควรที่จะแสดงหลักการบางอย่างต่อสังคมในเรื่องนี
1: ้
0: นะคะอย่างให้แบบตามสมควร
1: อะ
0: อาจจะยึดใบประกอบ วิชาชีพหรือว่าออกมาประณามอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะมันภาพลักษณ์มันเสียหายมากจริง
1: ใช่ใช่คือจริงๆเรียนว่าคนที่เป็นทนายทุกคนเนี่ยอยู่ในวงการกีฬาวงการทนายเนี่ยคือรู้สึกอึดอัดนะ
0: ค่ะ
1: คือมันเหมือนกับแบบปลาเน่าตัวเดียวอ่ะตายทั้งคล้องอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นคืออันนี้มันเห็นชัดเจนอ่ะ
0: คือพฤติกรรมเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นทนายคือแบบว่าถ้าหรือว่ามีใครที่จะชอบแบบนี้ก็คงจะเป็นในสายแบบเทาๆดาร์กๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: นั่นสิ
0: พูดผิดให้เป็นถูกโอ้โดยที่หลักฐานมีขนาดนี้แล้วยังกล้า
1: คือตอนนี้คนที่ใกล้ชิดก็คงจะตีกันเชียงออกหมดแล้ว
0: ก็คุณสมชายเนี่ยเรียกร้องไม่ถึงภรรยาเลยทีเดียว
1: ใช่ไหม
0: นี่แหละคือจะมีคนเดียวที่ปราบได้หรือเปล่านี่ก็คือภรรยานี่แหละ
1: ด้วยอารมณ์แค่แป๊บเดียวเองนะคะ
0: ค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: อ่ะมาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เรื่องของ Data นะเมื่อวานมีการประชุม
0: ค่ะ
1: Data Center ตอนนี้กำลังเป็นที่จดจันกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในกรุงเทพ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมีหลายจุดซึ่งจริงๆก็บอกตรงนี้ก็ไม่เคยสังเกตนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สังเกตนะว่าตรงนี้มันเป็น data แต่ว่าปรากฏว่าตั้งขึ้นมา หลายแห่งเลยเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมาก็คืออยู่ตรงแถวๆโรงพยาบาลพระราม9
0: ค่ะ
1: นะอยู่ใกล้กันแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่มันโชยมาทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยคือได้กลิ่นอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะอันตรายหรือการใช้คือน้ำมันเนี่ยเขาสะสมไว้แบบเป็นแสนลิตรเป็นหมื่นลิตรแสนลิตรอะไรเงี้ย
0: เอาไว้ปั่นไฟ
1: ป
0: ั่
1: นไฟเพราะว่าอันนี้มันจะดับไม่ได้ไง
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันดูเรื่องของระบบคลาวใช่ไหม
0: 24ชั่วโมง
1: ถูกแล้วก็ต้องใช้น้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ที่นั้นเนี่ยคือมันก็เลยทำให้คนก็เป็นที่จับตา
0: ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านกลิ่นนะอย่างนั้นเถอะมันก็มีกลิ่นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนาะมันอยู่ใจกลางเมืองและอยู่ใกล้โรงพยาบาล
1: คือจริงๆก็ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าไอ้ data center เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญ
0: ค่ะ
1: สำคัญจริงๆเพราะว่าจริงๆก็ทั่วโลกก็มีกันอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ดึงภาคธุรกิจให้มาลงทุนในบ้านเรา
1: ถูกต้องใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือไอ้การเป็นอยู่ของมันเนี่ยของศูนย์เนี่ยมันถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: มีการไปจดทะเบียนไปแจ้งว่าจะต้องมีการก่อสร้างนู่นนี่นั่นไหมอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดตรงนั้น ก็เลยเกิดการแบบวิพากษ์วิจารณ์กันแต่เมื่อวานในส่วนของรัฐบาลเองมีการประชุมเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการประชุมนะโดยท่านนายกอนุทินนั้นเป็นประธานก็มาเปิดประชุมคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการData Center
0: ค่ะ
1: นะอย่างที่บอกคือครั้งแรกเลยก็จะมีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านท่านพลพีนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชัดชาติผู้ว่ากทม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะคะนายกก็ได้กล่าวนะบอกว่าจริงๆData Center เนี่ยค่ะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแต่ว่าการเติบโตของ Data Center เนี่ยมันมาพร้อมๆกับความท้าทายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำที่ดินแล้วก็สาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการจัดเก็บอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการประเมินผลสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนายกบอกว่าสังคมเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาก็มีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองในกทม.อย่างแถวพระราม9อย่างที่เราบอกไปก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันเป็นหนึ่งในหลายสิ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือยุคดิจิทัลนะคะขณะที่กฎหมายเราเองเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่จะต้องเร่งสำรวจหรือว่าเร่งกำหนดมาตรการแล้วก็ความเหมาะสมนะคะเพื่อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนคือหลักๆ ก็คือเราจะต้องทบทวนกฎระเบียบแล้วก็ออกแบบระบบที่มันเหมาะสมนะจนเกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้นายกก็เลยบอกว่าทางคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคือมีการตั้งไปแล้วนะคณะกรรมการData เนี่ยตั้งไปแล้วคือต้องไปทำความชัดเจนแล้วก็ต้องอธิบายให้กับประชาชนให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาคิดว่าโหเฉพาะแค่เรื่อง Data Center เนี่ย มันจะต้องมีการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าอีกต้องเป็นหมื่นๆวัตต์เลยเหรอหมื่นๆเมกะวัตต์เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเขาก็กังวลเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยในการประชุมเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการนำข้อมูลเนี่ยมารวบรวมแล้วก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ Data Center กันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นายกก็ยังบอกกับสื่อนะบอกว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้แหละชุด Data Center เนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะประมวลข้อมูลต่างๆออกมาเป็นระเบียบเลยนะรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยคือจะได้ประชาชนเนี่ยจะได้มั่นใจค่ะว่าความกังวลของประชาชนเนี่ยได้รับพิจารณาแล้วรัฐบาลรับทราบแล้วประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะตั้งเป็นศูนย์ของรัฐบาลแล้วก็จะเสร็จเมื่อใดเนี่ยนายกบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำอยู่ตลอดอยู่แล้วนะขณะนี้ไม่ได้อนุมัติโครงการใหม่นะส่วนคือเป็นโครงการเดิมเป็นโครงการเดิมไม่ได้อนุมัติใหม่เลยส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็คงต้องปล่อยให้เขาดำเนินการไปนะส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีแหล่งพลังงานมีแหล่งน้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือการขออนุญาตไว้ก่อนนะทั้งเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าขอใช้น้ำขอใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะก็แล้วก็หวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์แล้วก็เ

0: ด้านดิจิทัลของประเทศนะคะแต่ว่าก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปิดกั้นการลงทุนแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นรายหน่วยงานให้มันเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศนะคะก็คือยกระดับขึ้นมาเป็นภาพใหญ่นะคะให้เป็นแบบถ้าแบบหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้มันก็กระจัดกระจายไม่รู้สเกลมันเริ่มใหญ่แล้วก็ต้องอาจจะเป็นระดับยุทธศาสตร์ที่มีรัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแลนะคะ
1: ส่วนทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็ซึ่งท่านก็เป็นรองประธานในคณะกรรมการชุดนี้แหละค่ะก็บอกว่าจริงๆการประชุมเมื่อวานเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการที่จะจัดระเบียบการทำงานของภาครัฐนะคะให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลแล้วก็อำนาจในการกำกับ Data Center เนี่ยค่ะตอนนี้มันกระจายอยู่ในหลายกระทรวงแล้วก็หลายหน่วยงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะในส่วนของ DE เนี่ยคือได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: นะ
1: เพื่อที่จะนำมาจัดทำในเรื่องของเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นรวบรวมข้อมูล Data Center เลย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะคือรวบรวมเพื่อเห็นภาพมันชัดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลด้านกฎหรือว่าระเบียบอะไรต่างๆหรือว่าสถานะโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะถูกนำมารวบรวมไว้ในแดชบอร์ดเดียวกันนะคะก็คือจะได้ไม่กระจายไปทั่วนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลสำคัญล่ะซึ่งอันนี้รัฐบาลก็ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเหมือนกันส่วนคุณดนุชาพิชยนันท์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เองซึ่งก็เป็นฝ่ายเลขานุการนะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี Data Center เปิดให้บริการแล้วเนี่ยถึง35โครงการนะคะ35โครงการเลยทีเดียวในจำนวนนี้เนี่ยผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจรอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการนะคะก็คณะกรรมการจะพิจารณาข้อกำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเข้มข้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดให้กิจการ Data Center นั้นเป็นประเภทธุรกิจเฉพาะค่ะเพื่อให้การอนุญาตหรือว่าการติดตามข้อมูล และการกำกับนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางด้านพลังงานกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็บอกว่าลำตรีพลังงานนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกระทรวงพลังงานจะกำกับใน4เรื่องก็คือเรื่องของการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับ Data Center เกณฑ์ไฟสะอาดระบบไฟสำรองแล้วก็ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจาก Data Center เป็นผู้ใช้ไฟปริมาณที่มากนะโดยค่าไฟสำหรับ Data Center เนี่ยมันสะท้อนต้นทุนจริงนะก็อาจจะรวมถึงไอ้นำเข้าการ์ดด้วยนะคะ
0: ทางด้านความเคลื่อนไหวทางด้านของประชาธิปัตย์นะคะคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงนะข้อห่วงใยต่อทิศทางและก็การจัดตั้งและอนุมัติ Data Center นี่แหละเพราะว่าตอนนี้คุณพงศกรบอกว่า Data Center เนี่ยมันมีสเกลขนาดใหญ่เป็นไฮเปอร์สเกลนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะบอกว่าแม้ว่าการพัฒนา Data Center เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ว่าลักษณะการก่อสร้างระดับไฮเปอร์สเกลหรือว่าการก่อสร้างทั้งตึกเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลใจกลางเมืองอย่างกรุงเทพนั้นแทบไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆให้แก่พลเมืองนะคะนอกเหนือจากกลุ่มผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวก็เลยชี้ให้เห็นปัญหาหลัก3ประการที่เกิดขึ้นหากปล่อยให้เกิดไฮเปอร์สเกล Data Center ในเมืองหลวงนี่ก็คือวิกฤตความร้อนและปรากฏการณ์โดมความร้อนเนื่องจากการทำงานเต็มรูปแบบของ Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยมีการปล่อยความร้อนสูงมากขณะที่สภาพเมืองของกรุงเทพก็มีความหนาแน่นจนเกิดสภาวะเหมือนโดมหรือฝาชีครอบความร้อนที่ปล่อยขึ้นไปก็จะสะท้อนกลับลงมาทำให้เกิดความร้อนในพื้นที่เมืองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะส่วนอันที่สองก็คืออันตรายจากการสะสมน้ำมันสำรองก็คือ Data Center เนี่ยต้องมีการสะสมน้ำมันอย่างที่คุณสารวิทย์ได้พูดไปนะคะก็จะมีการรันเครื่องปั่นไฟสำรองป้องกันไฟดับการตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือว่าใกล้สถานพยาบาลเนี่ยก็จะทำให้สร้างความเสี่ยงสูงหรือว่ามีปัญหากลิ่นสารพิษระเหยออกมาจากการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องข้อที่3ก็คือคนไทยและเมืองเนี่ยแทบไม่ได้ประโยชน์เพราะในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเข้ามาของ Data Center ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการสร้างงาน

0: การจัดเก็บภาษีหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ยังเป็นของชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับต้องไปทนรับกลิ่นน้ำมันความร้อนและมลพิษน้ำเสียที่แอบปล่อยลงสู่ระบบนะคะทางประชาธิปัตย์เขาก็เลยมองว่า Data Center นี้ไม่ควรอยู่ในเมืองโดยเฉพาะใจกลางกรุงอย่างกรุงเทพมหานครการพัฒนาพื้นที่เนี่ยควรมองภาพรวมรอบนอกเมืองแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานในจุดที่มีความพร้อมป้องกันระบบล่มและก็การกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะก็คือมองว่าจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาแค่สะดวกมาลงทุนเอาสะดวกชาวบ้านด้วย
1: คือจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่พอเป็นข่าวเยอะๆเนี่ยประชาชนเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มหันกลับมาคิดเอ๊ะมันจะกระทบกับเราไหมมันจ
0: ะ
1: เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราไหม
0: เขาไม่ได้รู้หรอกว่า data center เนี่ย
1: มันคืออะไร
0: มันคืออะไร
1: ไม่ได้ลึกซึ้ง
0: มันมีความหมายอะไรแต่ว่าพอบอกว่ามันมีการจัดเก็บน้ำมันเป็นแสนๆลิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มันเป็นไปได้ยังไง
1: อ
0: ันนี้แหละหรือว่ามันมีกลิ่นเหม็นกัน
1: ถ้าเกิดว่ามันเกิดฟืนไฟไหม้ขึ้นมามันก็จะมีปัญหาเพราะมันใกล้โรงพยาบาลด้วยอย่างพระราม9แล้วก็ยังมีจุดอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะที่นี
0: ่แล้วก็แบบไฟไหม้เดี๋ยวนี้ก็ไฟไหม้
1: บ่อย
0: แล้วถ้าโอ้โหบึมขึ้นมามันก็ดูไม่จืดเลยทีเดียวก็จะต้องมีการจัดวางยุทธศาสตร์ให้เกิดความเหมาะสม
1: ก็เนี่ยอย่างกระทรวงมหาดไทยเองก็ส่วนที่เกี่ยวข้องของเขาก็คือในเรื่องของการให้บริการไฟฟ้าผังเมืองการให้บริการน้ำทางคุณพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการไฟฟ้าแล้วก็น้ำกับประชาชนนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่เนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนส่วนอีกหน่วยงานนึงก็คือกท
0: ม.
1: ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในกทม.เนี่ยมีโครงการ Data Center ที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมดเนี่ย6โครงการนะคะเปิดดำเนินการแล้วเนี่ย3โครงการแล้วก็ยังไม่อนุมัติอยู่อีก3โครงการนะโดยโครงการที่เปิดแล้วเนี่ยจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยคือจะไปดูผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้กับคณะกรรมการนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงผลกระทบมีไหมอะไรอยู่ต่อกับประชาชนน
0: ะ
1: ในกทม.นะคะส่วนโครงการที่เหลือก็คงจะต้องชะลอไว้ก่อนนะก็มีการ นิยามแล้วก็แนวทางกำกับ Data Center ที่ชัดเจนด้วยมันจะได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยนะคะเรื่องผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารการเว้นระยะห่างระยะล่นที่เหมาะสมอะไรพวกนี
0: ้
1: หรือความพร้อมเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมของระบบน้ำและไฟในพื้นที่ด้วยอันนี้ต้องดูอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะ
0: ส่วนทางด้านคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรหน้าพรรครักชาติแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีดีอีเนา
1: ะ
0: ก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องของโครงการ Data Center เนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะว่าในอดีตเนี่ยข้อมูลของไทยมักถูกเก็บในต่างประเทศก็เลยขาดทั้งประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยด้วยนะคะในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าชัยวุฒิก็บอกว่าพยายามผลักดันแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามานะคะทั้ง Microsoft ทั้ง Apple Amazon Alibaba เพื่อที่จะให้เข้ามาสร้าง Data Center ในเมืองไทยวางรากฐานให้ครอบคลุมทั้งด้านภาครัฐและภาคเอกชนก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่อยากให้ถูกบิดเบือนหรือโจมตีกันจนทำให้ต่างประเทศเนี่ยต้องทบทวนเรื่องการมาลงทุนในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะคะก็ยังคงเห็นด้วยที่จะต้องมีขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเห็นคุณชัยวุฒิบอกเห็นนักการเมืองออกมาคัดค้านโครงการนี้และนำเรื่องนี้ไปเป็นคอนเทนต์ดราม่าจนทำให้ภาพลักษณ์ของ Data Center เนี่ยดูเป็นเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะหยิบยกประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เครื่องปั่นไฟและน้ำมันดีเซลสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือไฟดับนะคะคุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องเครื่องปั่นไฟสำรองเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับ Data Center การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานอย่างกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ดูแลตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอยู่แล้วอย่าเอามาปนกันการออกข่าวเนี่ยว่าจะชะลอก่อสร้างถือเป็นการสร้างปัญหาให้ผู้ประกอบการนักลงทุน หากเขาหนีเปลี่ยนใจไปประเทศอื่นเนี่ยประเทศไทยก็จะลำบาก
1: ไปสร้างฐานที่ประเทศอื่น
0: ใช่
1: เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะ
0: คือถ้าอยากสร้างหรือเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเอาข้อมูลมากลางหรือว่าพูดคุยกันให้ชาวบ้านได้เข้าใจอย่างที่คุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องเครื่องปั่นไฟสำรองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันอันนี้จะทำให้เกิดความสบายใจได้ยังไง
1: ค่ะ
0: น
1: ะคือจริงๆมันก็ลำบากแหละ
0: ค่ะ
1: มันต้องดูจริงๆดิฉันว่าทางคณะกรรมการ Data เนี่ยอาจจะต้องแบบเข้มสักนิดอ่ะคือทำยังไงให้ประชาชนเขาวางใจนะไม่แบบมาหวาดวิตกกังวล
0: มันกลายเป็นว่าพอผุดเรื่องการสร้าง Data Center ในกลางเมืองหลวงแล้วถึงมีบอร์ด Data Center ขึ้นมาคือก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ยังไม่ประชุม
1: ใช่
0: แต่พอเรื่องมันแดงมีการประชุมมีการวางยุทธศาสตร์ตามหลังมาเนี่ยคือข้อมูลของภาครัฐเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลยังตามหลังฝ่ายค้านอยู
1: ่
0: มันก็เลยทำให้คนก็ไปเชื่อฝ่ายค้านแล้วว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่รัฐบาลก็ยังพยายามที่จะชี้แจงแต่มันก็ยังไม่เคลียร์
1: ให้คือต้องให้เขามั่นใจจริงๆอ่ะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆData Center
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นว่ามันปลอดภัยจริงไหมกลิ่นที่ออกมามันจะเป็นกลิ่นที่แบบจะทำให้เกิดสารพิษอะไรในตัวเขาไหม อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือสำคัญที่สำคัญคือถ้าเกิดมันบึ้มบั้มขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็นะมันไม่ใช่แค่วงแค่ตรง Data ด้วย
0: หรืออาจจะมีการเปรียบเทียบการกักเก็บน้ำมัน
1: อ
0: ย่างปั๊มน้ำมันแต่ละจุดเนี่ยสามารถกักเก็บได้กี่
1: ลิตรกี่หมื่นลิตร
0: เพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมันก็มีในเมืองก็มีเนาะม
1: ี
0: หลายจุดนอกเมืองอีกหลายจุดอันนี้ยกข้อมูลขึ้นมาประกอบเพื่อที่จะให้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความไม่ปลอดภัยนี่นะทั้งที่ก็มีปั๊มน้ำมันมีอะไรอยู่แล้วอย่างนี้
1: คือจริงๆมันก็ต้องอย่างสมมติกำหนดว่าจะต้องมีน้ำมัน15,000 ลิตร
0: ค่ะ
1: ก็ต้องแค่นั้นแต่ว่าปรากฏมีข่าวว่าเก็บไว้เป็นแสนลิตรก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ประชาชนเขาก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามการเมืองกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะก็ดูเรื่องของการเมืองวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยวันนี้ถือเป็นเทปแรกที่ทางรัฐบาลนะได้เปิดรายการใหม
0: ่ะ
1: นะรายการคุยกับครม.อนุทิน
0: ะ
1: นะวันนี้เป็นเทปแรกก็โดยท่าน อาจารย์ประกรณ์นินประพัน
0: ธ์
1: นะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเทปแรกเลยทีเดียวนะคือจริงๆเป้าประสงค์ของรัฐบาลในการที่ เปิดรายการคุยกับครม.อนุทินขึ้นมาเนี่ยคือต้องการให้รัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยค่ะได้สื่อสารกับประชาชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงทำอะไรยังไงแล้วต้องการจุดประสงค์คือต้องการที่จะนั่นอะไรคือบางข่าวหรือว่าบางโครงการบางเรื่องที่รัฐบาลทำบางทีแบบประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางส่วนก็เข้าไม่ถึงข่าวสารที่สื่อออกไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รัฐบาลคุยกับครม.อนุทินเนี่ยก็ต้องการที่จะให้รัฐมนตรีนั้นสื่อตรงเลยถึงประชาชนเลยนะวันนี้อย่างที่บอกไปเป็นเทปแรกก็ทางอาจารย์ประกรณ์ก็จะสื่อในเรื่องของระบบราชการซึ่งอันนี้อาจารย์ก็ทำอยู่นานแล้วคือต้องการทำให้ระบบราชการนั้นมันเล็กลงนะแล้วก็ทำงานได้คล่องตัวขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้คืออาจจะยุบนู่นตัดนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้นายกได้พูดเรื่องนี้เพราะว่า ปรากฏว่าพอรัฐบาล เปิดรายการครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีเสียงจากฝ่ายค้านเลย
0: ค่ะ
1: นะโดยคุณไหมสิริกัญญาใช่ไหมบอกว่าอ๋อนี่แบบเรตติ้งตกใช่ไหมถึงได้ต้องเปิดรายการนี้ขึ้นมาน
0: ะคะน่าจะเป็นตัวช่วยหรือเปล่า ในช่วงที่คะแนนตกต่ำ
1: นั่นแหละก็คือหลายอย่างแล้วก็มีกระแสกันออกมาที่ทำให้คนต้องออกมาโต้กันไปโต้กันมาท่านนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยก็โอเคอันนี้เป็นเทปแรกที่อาจารย์ประกรณ์ออกนะก็ยังไม่ได้ติดตามเลยก็จริงๆ เปิดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ดีนายกบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้ามาทำงานเกือบที่จะครึ่งปีแล้วมั้งมันก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยน่าจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วเพราะนั้นเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็เลยอยากให้ครม.ที่หรือว่ารัฐมนตรีคนไหนที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือว่าแจ้งให้ประชาชนทราบในเรื่องต่างๆนั้นก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยจัดช่วงเวลาให้นะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่านายกจะร่วมด้วยไห
0: ม
1: นายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอำนวยเนี่ยก็คือมาอยู่แล้วเพราะนายกก็ต้องการที่จะสื่อสารอยู่แล้วนะคะส่วนที่คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ของพรรคประชาชนบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะรัฐบาลกระแสตกเลยต้องมีการจัดรายการเนี่ยนะคะนายกหัวเราะเลยหัวล้อเลยแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเพราะว่าก็คือคงคิดอ่ะคือฝ่ายค้านก็คงจะแบบถึงไงมันก็แบบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของการเมืองนะ
0: ใช่ค่ะท่านนายกไม่ต้องตอบตัวเองเพราะว่ามีคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์ไพโรจน
1: ์
0: นะแล้วก็คุณธนกร
1: ค่ะ
0: ตอบโต้แทนแล้วนะคะก็เรียกว่าไม่ปล่อยให้คุณสิริกัญญาเนี่ยมาปาดหน้าใส่ร้ายรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวนะ
1: คะ
0: เพราะว่าทั้งสองท่านนี่ก็เป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นวิปรัฐบาลด้วยก็เห็นด้วยกับการที่นายกจัดรายการเพราะถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบผลงานของรัฐบาล คุณอัครเดชบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานจำนวนมากในทุกกระทรวงรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักและมีผลงานชัดเจนแต่การประชาสัมพันธ์ผลงานยังเข้าไม่ถึงประชาชนยังไม่ทั่วถึงก็เลย การเปิดเวทีนี้ก็จะได้เป็นการสื่อสารก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนนิยมหรือความนิยมของรัฐบาลตกต่ำแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้อธิบายแล้วก็นำเสนอผลงานโดยตรงต่อประชาชนหากจะมองว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองตกเนี่ยคุณอัครเดชบอกว่าฝ่ายค้านเองก็ความเชื่อมั่นลดลงเช่นกันนะเพราะทำงานลักษณะค้านทุกเรื่องหลายเรื่องเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ยังคัดค้านทำให้ประชาชนมองการเมืองในแง่ลบแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมืองนะคะส่วนทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะก็บอกว่ายิ่งนานวันเนี่ยพรรคประชาชนก็ยิ่งทำตัวเองงองแงเหมือนเด็กทุกวันเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้จัดรายการอะไรก็ยังบอกว่ารัฐบาลไม่เคยสื่อสารอะไรกับประชาชนพอรัฐบาลไปจัดบ้างก็บอกว่ากลัวคะแนนนิยมตกต่ำไปทำนองนั้นนะคะ
1: เนี่ยก็จริงๆมันก็กลัวหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าต้องให้ประชาชนจัดสินนะเด
0: ี๋
1: ยวคงจะมีการไปสำรวจประชาชน
0: สำรวจความคิดเห็นหลังจากรายการออกอ่ะแต่ว่าเทปแรกนี่น่าจะเป็นนายกเปิดหัวให้ก่อนนะแต่ถ้าดูทรงแบบนี้นายกไม่น่าจะ ไม่น่าจะจัดแล้วแหละ
1: คือนายกก็เนี่ยอย่างวันนี้ก็ไปราชบุรีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีภารกิจอีกโหก็ค่อนข้างที่จะ
0: แน่นหนา
1: เยอะอยู่เหมือนกัน
0: แล้วก็มีการสื่อสารทุกวัน
1: จริงๆพรุ่งนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะมีนัดเลี้ยงทานข้าวของครม.นะ
0: ที่บ้านก่อน
1: ที่บ้านของท่านนายกอ่ะท่านก็เลื่อนไปก่อนเพราะว่าติดภารกิจนอร์เวย์
0: นอร์เวย์เดินทางวันไหนคะ
1: วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะ
0: ก็ต้องเก็บกระโปรงกระเป๋าเพื่อไปหลายวันแล้วก็เป็นงานสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะก็ท่านนายกก็จริงๆคือจริงๆเรื่องของการอภิปรายด้วย
0: ค่ะ
1: คือฝ่ายค้านก็พยายามบี้อยู่นะว่าเอ๊ะมัน
0: จันทร์เรื่องอภิปรายงบประมาณ
1: 789
0: ค่ะ
1: นะ789ที่จะต้องอภิปรายเรื่องของงบประมาณแต่ทีนี้เนี่ยคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะจะมีการแบบเอามาเหมือนกับการอภิปรายไม่ว่างใจเหมือน
0: สอดแทรก
1: เขาเรียกว่าเป็นการแบบชิมลางก่อนหรือเปล่าตอนนี้สภาก็ร้อนร้อนจริงๆทุกวันเลยทีเดียวนะคะก็จริงๆเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการอภิปรายเนี่ยนายกก็พูดเหมือนกันคือท่านนายกบอกกันแล้วเรื่องของการขยับการกินข้าวของครม.เนี่ยเดี๋ยวจะดูอีกทีหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของการอภิปรายไม่ต้องใจเนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆในส่วนของฝ่ายค้านเองเขาก็เตรียมตัวในการที่จะอภิปรายไม่ต้องใจอยู่หลายเรื่องนะประเด็นหลายประเด็นแต่ว่าเรื่องของวสว.อาจจะเป็นประเด็นแรกๆเลยมั้ง
0: นะ
1: เพียงแต่ว่ารัฐบาลเองเขาก็บอกปัดคือแบบไปคุยในส่วนรัฐบาลทุกคนเลย มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องของทางสว.เขาเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลนี้ก็เข้ามาหลังจากที่มีการเลือกสว.ไปแล้วอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าไม่ได้กังวลว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้เวทีงบประมาณ789เนี่ยมาซักฟอกรัฐบาลหรือว่าชิมลางรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้มาหนีอภิปรายหรือว่าอะไรต่างๆหรือเพราะว่าฝ่ายค้านบอกว่าเป็นการหนีเรื่องของการจะพิจารณารายงานของกกต.หรือเปล่าเพราะกกต.เองเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะแบบเข้ามาชี้แจงแต่ว่าก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะกลัวจะพูดเรื่องมั่วสว.หรือเปล่าอะไรอย่างนี
0: ้
1: ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องของการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วาระ23ในวันที่7ถึง9เนี่ยส.ส.หลายคนก็เป็นกรรมาธิการอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วเพราะว่างบประมาณเนี่ยพรบงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างของกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเขาก็ต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็มาพูดในที่ประชุมในวันนั้นนะก็เลยถามว่าเอาแล้วนายกกังวลไหมที่ฝ่ายค้านก็อาจจะใช้โอกาสเนี้ยอภิปรายไม่วางใจเลย
0: ค่ะ
1: นะท่านนายกก็บอกว่าส.ส.ก็มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรือว่าจะอภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การกำกับดูแลของประธานสภาที่ว่าจะกำกับหรือว่าควบคุมดูแลการประชุมสภาได้ไห
0: ม
1: นะคะส่วนการประชุมสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็พยายามที่จะกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมน
0: ะ
1: ไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพัดพิงเรื่องของหัวสว.นี่แหละท่านยกก็เลยบอกว่าไม่มีนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาล นะเป็นฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที
0: ่
1: ฝ่ายนิติบัญญัติคุณก็ทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่เหมือนกันไปนะคะส่วนพยายามที่จะโยงถึงเรื่องของหัวสว.อะไรเนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามว่ามันมีหน่วยงานไหนมาสอบถามบ้างหรือยังถามนายกเนี่ยนายกบอกไม่รู้ไม่มีหรอก นะไม่ได้แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีหัวสว.ด้วยคือไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเลย
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันที่1เมษายน69ส่วนรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1ตุลาคม68
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการเลือกสว.นั้นเลือกเมื่อตอนปี2567เพราะฉะนั้นรัฐบาลของคุณอนุทินทั้ง2ชุดเนี่ยมาหลังจากการเลือกสว.ไปแล้วเนี่ยประมาณ1ปี3เดือนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนจะมองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านไหมเนี่ยนายกบอกว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเอง
0: ม
1: ีอะไรเราก็รับฟังแล้วก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้หรอกน
0: ะ
1: ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะส่วนที่เรียกร้องนายกให้มา ชี้แจงหรือว่ามาตอบในสภาเนี่ยอันนี้นายกบอกว่าจริงๆเนี่ย ก็เข้าสภาอยู่ตลอดเหมือนกันนะอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคือตัวเองเนี่ยมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคือมีบทบาทเป็นนายกด้วยน
0: ะ
1: ก็ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่7ถึง9เนี่ยบังเอิญว่าติดภารกิจที่ไปนอร์เวย
0: ์
1: นะก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดเนี่ยก็ปกติก็ไปอยู่แล้วนะนายกก็ชี้แจงไป
0: ส่วนทางด้านคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะคะในฐานะประธานวิปรัฐบาลนี่แหละก็พูดถึงความพร้อมที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2และ3ระหว่าง7ถึง9นะคะบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะเป็นการอภิปรายลงมติรายมาตรานะคะหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณที่ประกอบด้วยฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเสร็จแล้วก็คิดว่าในชั้นกรรมาธิการเนี่ยได้รับการพิจารณางบประมาณแต่ละกระทรวงแต่ละมาตราอย่างรอบครอบถี่ถ้วนคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่เพื่อนสมาชิกก็จะมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายได้นะคะทั้งคนที่ขอแปลยติและก็สงวนคำแปลยติเอาไว้รวมไปถึงมาตราที่มีการแก้ไขสมาชิกก็สามารถที่จะสอบถามกรรมาธิการได้และก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่จะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณมาตอบคำถามชี้แจงเพื่อนสมาชิกคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรที่น่ากังวลและมั่นใจว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.โหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณให้ไปได้นะคะก็มีการถามถึงว่าพรรคประชาชนเนี่ยกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าใช้เสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนปิดปากไม่ให้ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายวาระการพิจารณารายงานการดำเนินงานของสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องหัวสว.ที่เกี่ยวกับแกนนำและสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนั้นน่ะคุณกรวีก็เลยบอกว่าขอชี้แจงว่าไม่ได้มีการปิดปากแล้วก็มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่จะทำอะไรแบบนั้นเหตุผลที่เลือกเอายัตติด่วนเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนก็เพราะเป็นความเดือดร้อนและเป็นเรื่องที่ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจริงๆเนี่ยคิดว่าจะเอามาพิจารณาแล้วเรื่องวาระพิจารณารายงานประจำปีกกต.ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเพราะหนีไปไม่ได้อยู่แล้วอยู่ในระเบียบของสภาพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุความวุ่นวายอีกก็เห็นไม่ตรงกันของสมาชิกก็เสียเวลาในการถกเถียงกันไปหลายชั่วโมงทำให้กินเวลาของสภาไปแต่ยืนยันว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปหลบนะคะแต่นี่มันเป็นการอภิปรายผลการดำเนินงานของกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วก็อภิปรายงบนี่จะมีปัญหาอะไรกันไหม
1: ก็อาจจะร้อนอยู่นะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแบบอย่ามาแทนตัวเองว่าพี่นะไม่คนลบอะไรประมาณนี้ก็เยอะหรือว่าเรียกชื่อเล่นกันอะไรประมาณอย่างนี้ก็
0: เท้งเหรอถอนไม่ได้นะเท้งเหรอ
1: นะก็คงจะได้เห็นบรรยากาศในการที่จะโต้เถียงกันอีกแหละนะแล้วจริงๆคือช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาเป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนแล้วล่ะก็บอกว่าเดือนกันยาเนี่ยมันร้อนนะ
0: ม
1: ันเป็นเดือนร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเตือนรัฐบาลเหมือนกันโดยคุณจตุพรบอกว่ากันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยการเมืองมันจะร้อนแรงเขาบอกว่าให้จับตามม็อบที่จะลงถนนเพื่อที่จะมาทวงคืนประเทศตั้งแต่เรื่องจีนเทามันเรื่องยิวอะไรพวกนี้นะสอดคล้องกับ
0: ล่าสุดก็มีการนายกก็เซ็นคำสั่งในประเทศ
1: ยิว
0: ไปแล้ว
1: นั่นแหละนะคะแล้วก็เนี่ยคุณพร้อมพงษ์บอกเหมือนกันว่าสายข่าวรายงานบอกว่ามวลชนหลายกลุ่มเนี่ยขยับแล้วนะตอนนี
0: ้
1: กันยาการเมืองร้อนพุ่งเป้ามาที่รัฐบาลแต่ว่าคุณพร้อมพงษ์ก็เป็นห่วงเรื่องของมือที่3ที่จะเติมเชื้อไฟขยายความขัดแย้งก็เลยอยากให้รัฐบาลนั้นดับไฟให้มัน
0: แต่ต้นลมหรือว่าไง
1: ตั้งแต่ต้นลมนั่นแหละคือมันหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิ เชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าว หรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวง ประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำในอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30 ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
8: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
13: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
12: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพ

0: มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณพนนท์ชูเมืองนะครับ5 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็

ไปคุณผู้ฟังนะครับนะเดิมทีว่าจะอยู่ที่ห้องส่งนะเพื่อร่วมเชียร์คอนไทลิกที่ห้องส่งแต่ว่ามีภารกิจด่วนนะฮะกับทางด้านของ Honda ครับนะ Honda ครับ125นะได้ชวนบอกว่ามาหน่อยครับวันนี้มาร่วมกระชากวัยคนที่อายุเกินกว่า40ปีครับมาติดตามคอนเสิร์ตนะอัศรีวสันต์โชติกุลนะฮะก็ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งเครื่องส่งได้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทางไทยฮอนด้านะครับซึ่งวันนี้ว่าคุณกีฬานะครับผมณัฐพลชูเมืองคุณชูชัยคำรอดเครื่องส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคุณเกรียงคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณอากรสิมพิทักษ์นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าทีมงานจะขึ้นไว้อย่างนะแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยทักทายกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไทยครับอันดับที่62ของโลกนะแชมป์ซีเกมปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge ครับปี2022ครับเจอกับต้องบอกว่ากาตาร์ครับนะกาตาร์ทีมอันดับที่24ของโลกนะก็เจอกันวันนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ผลปรากฏว่ากาตาร์นี่อันดับ24ของโลกเหนือกว่าเรานะเขาเป็นแชมป์ AVC ครับปี2024เหรียญทองแดงที่แชมป์เอเชียล่าสุดที่ประเทศอิหร่านนะฮะก็คือดีกรีอ่ะนะเขาเหนือกว่าเรานะแล้วก็เจอกันมาก่อนหน้านั้นนี่นะเขาชนะเราเกือบทั้งหมดอ่ะมีสมาหลายครั้งแล้วก็กาตาร์ชนะไปครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะในปี2023เนี่ยนะเจอกัน3ครั้งนะโอ้ในเวลา3เดือนแล้วเขาชนะเราหมดเลยแต่คราวนี้ครับประวัติศาสตร์ไม่เหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในการเจอกับกาตาร์ครับเราชนะกา25 22 25 19แล้ว25 14ครับนี่ฮะบอกแล้วไงว่าประวัติศาสตร์นะมีให้ทำลายครับเราแพ้เขาแต่ว่าถึงวันนั้นเรามาดีเราเตรียมดีนะครับเรามีความแข็งแกร่งเราชนะเขาได้ฮะก็วอลเลย์บอลแชมป์เอเชียวันนี้รอบแรกกลุ่ม4ที่เมืองโอโอกะประเทศญี่ปุ่นนะทีมไทยก็เอาชนะกาตาร์นะครับ3ประตูเอ้ยไม่ใช่3ประตู3ต่อ0เซตนะก็ได้3แต้มไปนะก็มือดีๆเลยนะมือเซตเนี่ยบุญยฤทธิ์วงทองเนี่ยนะนภาเดชคณิตดีชัยวัฒน์ถุงคำชนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วสุประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็นักคารินอินทนุนิตเป็นลิเบโร่ตัวรับอิสระนะกาตาร์นี่รองแชมป์ FIVB Challenger นะซึ่งโดฮาเมื่อปี2023แล้วก็มีสนับของอับดุลลาอิบราฮิมนะฮะสนับของนาซิมยูเซฟนะแล้วก็ทางด้านของมูบารักมูซ่านะฮะมีแค่อับดุลมาดีนะครับแล้วก็มีซามูดมูฮัมเหม็ดมาดาทลาแล้วก็อิบราฮิมมูฮัมเหม็ดอิบราฮิมนะฮะวันนี้นภาเดชเนี่ยโอ้ทั้งตบนะตบคนเดียวอ่ะ14คะแนนให้ไทยนะเรามีชัยวัฒน์เนี่ย13คะแนนนะโอ้นะไทยก็ได้ไปก่อน3แต้มนะครับก็ขอไปได้3คะแนนไปก่อนนะพรุ่งนี้พัก1วันคุณผู้ฟังนะพัก1วันนัดที่2เราจะเจองานหนักอีกครั้งหนึ่งนะเจอกับเกาหลีใต้ในวันจันทร์นะที่7กันยายนนะครับในเวลา 15:00 น.นะส่วนก่อนหน้านั้นนะกาตาร์จะไปเจอกับไต้หวันนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคุณผู้ฟังครับนะตอนนี้ถ้าขอไปคุณผู้ฟังนะเกิดมีเสียงรบกวนจากคอนเสิร์ตนะฮะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะผมพยายามออกมาข้างนอกมารายงานเรื่องของกีฬาให้กับคุณผู้ฟังได้รับส่วนการแข่งขันแบดมินตันเมื่อวานนี้นะหลังจากที่รายงานในแวดวงกีฬาคุณผู้ฟังปรากฏว่าทางด้านของวิวกรุ๊ปวิทยสารนะครับก็แพ้ให้กับทางด้านของแอนเดรแอนโทเซนนะมืออันดับที่5ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเกมแรกเราชนะไปก่อนนะทางด้านของวิว21ต่อ18เพราะว่าแอนโทเซนมาแก้เกมในเกมที่2ชนะเราบ้าง21ต่อ17นะฮะตัดสินในเกมที่3ฮะเกมที่3เนี่ยแอนโทเซนนะก็สูสีกับทางด้านของวิวอยู่นะคือเริ่มต้นเนี่ยเขานำอยู่11ต่อ5แล้วก็วิวพยายามไล่มาไล่มาไล่มาเหลือ1แต้ม2แต้มแล้วแต้มเสมอกันแต่ว่าพอปลายฮะอันโดเซนกลับมาชนะอีกนะ21ต่อ18นะวิวก็ตกรอบนะฮะก็ทำไมนักกีฬาของเราไม่มีเหลือแล้วในการแข่งขันของแบดมินตันรายการชนะมาสเตอร์นะซึ่งเงินรางวัลกว่าสูงนะ 1,250,000 บาทพอภายใน 1,200,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า41ล้านบาทนะก็หลังจากนี้นักกีฬาของเราก็จะไปเตรียมตัวในการแข่งขันเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม
ที่นาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับ 20-29 กันยายนก็รอเชียร์กันนะครับฟุตบอลนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการนะฮะประกาศรายชื่อ23นักบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะก่อนหน้านั้นประกาศรายชื่อทีมชายไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็ประกาศรายชื่อทีมหญิงนะครับก็ของเรามีอัลเฟรดครับในเดชพงศ์สีทองอินก็คนนี้คืออดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับในหัวกะโหลกนี่ขึ้นโมงก็ได้ยิงก็ได้นะครับก็ถือว่ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพหนัก1นะอยู่กับชลิตไทเปหนัก2อยู่กับเวียดนามหนัก3ครับโอ้โหแล้วก็3หนักในการเจอกันเนี่ยเราก็ต้องมีแต้มบ้างแหละนะพบกันหมดนะแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้ารอบและอันดับที่3ดีที่สุดนะ2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปหมายความว่าเราอย่างน้อยต้องชนะ1นะนะชนะ1นัดหรือมีอย่างน้อย4แต้มนะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อหมดแล้วนักกีฬาของเราก็ต้องมารายงานตัวกันนะฮะเพื่อการเก็บตัวนะครับมาเก็บตัวนะครับเพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะอีกทีมนึงก็คือทีมเรือใบเอเชียนเกมเนี่ยนะครับโอ้จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่9นี้นะทีมเรือใบสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าต้องไปเรียนรู้นะต้องไปให้ชินกับสภาพอากาศสภาพลมและกระแสน้ำโดยเฉพาะคลื่นนะครับนะที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเรือใบนะบนเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรอุปนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าเราเตรียมพร้อมของเรือใบไทยนะในการแข่งขันกีฬาชิงเกมคราวนี้นะครับตั้งมั่นว่าจะได้สัก3-4เหรียญทองเพราะไปนะ3-4เหรียญแต่เหรียญทองนั้น1เหรียญนะครับแล้วก็เราจะรีบนะส่งนักกีฬาไปคุ้นเคยกับกระแสน้ำกระแสลมนะสภาพอากาศก่อนนะในเช่นเกมเนี่ย19กันยายนถึง4ตุลาคมแต่ว่าเราจะไปวันที่9นะครับนักกีฬาของเรานะส่งแข่งขันไป8ประเภทนะเรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนเรือคู่อีก4ลำนักกีฬา8คนนะรวมแล้วนักกีฬา12คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะจะแข่งขันกันจริงๆก็คือ26กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับวางแผนเดินทางไปนะครับที่คายโยยอทฮาร์เบอร์นะ9กันยายนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำและกระแสลมของการแข่งขันให้มากที่สุดนะครับส่วนสมาคมนักข่าวทั้งภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดมีเดียเพรสให้กับกีฬาเอเชียนเกมนะครับคือครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งที่6นะครับมี7สมาคมนะเข้ามาแสดงความพร้อมนะไม่ว่ามีทางด้านของสมาคมอะไรบ้างที่เข้ามานะฮะก็ถึกบอลนะตะกร้อคูราจูจิสุเทควันโดนะก็ทุกคนก็บอกว่าความพร้อมนะในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะมีความหวังหลายๆกีฬาแล้วก็มีความหวังในการเข้าสู่รอบลึกๆนะฮะก็สุดท้ายแล้วนะครับคุณไพฑูรย์ ชุติมากรกุลนะนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสรุปในการจบมิเตอร์เพลททั้ง6ครั้งที่ผ่านมาในเอเชียนเกม2026คราวนี้นะครับมิเตอร์เพลทนะครับครบ6ครั้งนะสมาคมกีฬาไทยประสานเสียงเช็คอินความพร้อมโค้งสุดท้ายเคาะแล้วฮะเป้าหมายเหรียญทอง14เหรียญนะฮะ14เหรียญทองโดยคาดหวังจากตะกร้อ4ทองนะเทคบอล3ทองแล้วก็คูราดยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีธาเรือใบอีสปอร์ตนะครับก็หวัง1เหรียญทองนะฮะโอ้โหจะได้หรือไม่นั้นนะไม่ใช่ว่าที่นักกีฬานะกองเชียร์นะชาวไทยนะก็ร่วมด้วยนะในการให้เราได้ก้าวสู่ความหวังที่จะคว้าเหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะฮะในที่มาเลเซียนะฮะก็ปรากฏว่านะฮะธงชาติไทยสะบัดนะที่สนามเตปังนะที่สนามเตปังนะครับทางด้านของนักกีฬาของเราเนี่ยนะขึ้นโพเดียมนะครับก็ในรุ่น600ซีซีนะมิกธนัทลองปลิวฮะมิกธนัทลองปลิวก็โอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะในสนามที่แล้วอ่ะนะที่อินโดนะเจอนักบิดจากค่ายคู่แข่งขันนะไปชนในสองโค้งสุดท้ายอ่ะนะก็คัสมาแดเนียลนะไปชนนะก็คัสมาแดเนียลเจอไปดีเนฟนะก็ไปเป็นลองแล็บดับเบิ้ลลองแล็บนะฮะแต่ปรากฏว่าในสนามนี้ทางด้านของบิ๊กธนัทลองปลิวครับสมราคาครับโอ้โหโพเดียมกระหึ่มเลยนะฮะก็ขึ้นอันดับที่หนึ่งครับนะในรุ่น600ซีซีฮะใน Honda Racing Thailand นะแล้วก็คะแนนรวมก็อยู่อันดับที่1ด้วยนะ
นะทางด้านของมิตรรัฐลองปลิวนะคุณอารักษ์ปรภาประธานไทยฮอนด้านี่ไปเชียร์ที่ขอบสนามยิ้มแก้มปรีเลยนับตั้งแต่รอบแรกนะครับรวมถึงรอบสุดท้ายเข้าเส้นสิบแปดรอบนะนะครับแล้วก็ที่สองก็เป็นอนุภาพซาบูนะน้องสี่นะครับจากยามาฮ่านะครับนะที่สองนะครับส่วนในรุ่นพันซีซีเนี่ยชิปนักคารินนะก็พยายามสู้อยู่เต็มที่นะฮะจบอันดับที่สี่นะนี่เรสแรกนะเรสที่หนึ่งนะพรุ่งนี้อีกเรสหนึ่งวันอาทิตย์นะที่เซปังมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีรุ่น125ซีซีนะก็เป็นนักกีฬาไทยแข่งขันด้วยนะฮะก็ถือว่าระหึ่มที่เซปังนะในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับแล้วลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะไปดูกันว่านักกีฬาของเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะก็วันนี้ได้ร้องเพลงชาติกระหึ่มไปแล้วนะสำหรับมิกรับรองฟิลในรุ่น600ซีซีนะครับผมพยายามดูรุ่น250ซีซีเนี่ยนะ250ซีซีเนี่ยไอเดียกิตพัฒน์นะนะก็ล้มในต้นของควอลิฟายนะนะก็แก้ไขกลับมาแข่งขันได้นะแล้วจบอันดับที่10นะครับนะพรุ่งนี้ศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่5เรสที่2นะครับอาทิตย์ที่6กันยายนเริ่มต้นด้วยเอเชียโปรดักชั่น210ซีซีนะครับต่อด้วย600ซีซีและปิดด้วย1000ซีซีนะเชียร์นักกีฬาไทยนะครับนะว่าจะเป็นธนัทลองกลิวนะฮะแข่งขันกันแล้วรวมถึงไทยยำห้านะตีอนุภาพนะครับแล้วก็เรื่องของจุดทางด้านของไอเดียกิตพัฒน์นะที่ลงแข่งขันด้วยนะครับส่วนโมโต GP มีไหมวันนี้นะโมโต GP นะสนามที่สนามแม็กกี้ครูซนะครับที่ฝรั่งเศสนะฮะคาร์ลอสเฟนโรดนะที่แม็กกี้ครูซนะครับโมโต GP นะขออภัยนะเป็นเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก่อนนะที่ฝรั่งครับเมื่อวานนี้ผมดูอยู่นะล้มด้วยนะในรอบทดสอบนะล้มนะแล้วก็วันนี้จะเป็นในการจัดอันดับเรสที่1แข่งขันในเรสที่1นะครับแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะฮะแฟนความเร็วเรื่องของโวซุปเปอร์ไบค์ให้กำลังใจสังเกตแฟนๆหน่อยนะแข่งขันกันวันนี้เรสหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะครับนะฮะสำหรับทางด้านของโวซุปเปอร์ไบค์นะครับส่วนทางด้านของขายไปรายอื่นนะฮะ19:46 นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้เสมอบุกไปเสมอปัตตานี FC นะที่สนามจินสูลานนท์นะเป็นการเปิดหัวไทยลีกในฤดูกาลนี้นะเปิดหัวนะครับก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ปัตตานีเล่นที่สนามจินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเหมือนกับเล่นในบ้านนะกองเชียร์ขนมาหลายสิบคันรถครับเต็มที่นั่งเลยทีเดียวฮะโอ้โหแต่ว่าเมื่อวานนี้ใครดูปัตตานีช่วยกันเล่นนะนักกีฬานะวิ่งแบบสุดฟัดเลยทีเดียวนะไม่กลัวศักดิ์ศรีของบีจีบีจีเมื่อวานนี้ต่างชาติก็น่าจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบนะเทคนิคของไทยนะมีจังหวะหนึ่งที่หลุดไปเนี่ยไม่ส่งด้วยนะหลุดเดียวนะก็เสียบอลไปเองนะครับก็เสมอกันไป1-1ได้ทีมละ1แต้มนะนะครับนัดต่อไปปัตตานีนะจะไปเยือนอุทัยธานีนะครับส่วนบีจีปทุมเล่นในบ้านครับเจอราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนวันนี้นะมีการแข่งกัน3คู่นะเชียงรายกับชลบุรี FC ตอนนี้เชียงรายนำอยู่ 1-0 หน้านาทีที่85แล้วนะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะผ่านมา52นาทีแต่แบงคอกนำอยู่3-1นะครับส่วนราศีสไลด์ครับเจอการท่าเรือได้นำอยู่1-0นะฮะโอ้โหน้องใหม่พร้อมแรงเล่นในบ้านก็เชียร์เยอะฮะไม่กดดันท่าเรือแล้วฮะนำแล้ว1-0นะครับโอ้นะแล้วก็ที่กำลังคิกออฟเมื่อสักครู่นะตอนทุ่มครึ่งเป็นระยองกับประจวบนะครับส่วนพรุ่งนี้ไปเชียร์กันแฟนอุทยาเจอบ้านเปิดบ้านเจอราชบุรีนะครับแล้วก็ลำพูนเจออุทัยธานีแล้วก็สุโขทัยเจอกับบุรีรัมย์นะครับพรุ่งนี้นะสำหรับไทยลีกนะครับคุณผู้ฟังครับจากไทยลีกนะไปดูเรื่องของคอปรันหน่อยนะในการวิ่งนะรายการใหญ่นะครับคอปรันแบงคอก2026งานวิ่งสำหรับแฟนหงนะแฟนลิเวอร์พูลชาวไทยนะ7ปีแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาสู่ห้องปกของแฟนลิเวอร์พูลในไทยนะหลังจากที่ห่างหายไปนะครับคอปรันแบงคอก2026นะฟิวชั่นเซสบายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์นะครับจัดมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะครับชวนสาวกลิเวอร์พูลสาวกเดอะคอปนะคนรักการวิ่งมารวมพลังกันบนเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บเหรียญวิ่งเสื้อวิ่งนะแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์
นะที่ระลึกสุดพรีเมียมนะในทีมท็อปรันแบงกอก2026นะครับเป็นความทรงจำครั้งพิเศษนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะที่ฟาซาคอร์สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะไปวิ่งพร้อมกันนะลิเวอร์พูลส่งซามีฮุเปียมาวิ่งด้วยนะรวมถึงอาจจะมีนักวิ่งลิเวอร์พูลเล่นทีมผู้หญิงมาด้วยนะนะซามีฮุเปียเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะช่วงนึงนะก็คุมทีมได้เป็นกัปตันทีมได้แชมป์หลายแชมป์เหมือนกันนะนะถ้วย FA ครับถ้วยคาริ่งครับยูฟ่าครับด้วยนะซามีฮุเปียนะครับแล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสำคัญรอคอยแหละในรอบ7ปีที่เขาปรันมาจัดนะฮะก่อนนั้นจัดมา2ครั้งในปี2015และ2019นะฮะคราวนี้ก็จัดมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอเชิญนะแฟนฟุตบอลแฟนลูกทูนนะแฟนทีมอื่นก็ได้มาได้นะนะครับรวมถึงนักวิ่งทั่วประเทศไทยที่รักสุขภาพนะมาร่วมวิ่งกันนะครับไม่ใช่แค่ไทยนะครับมีการชวนนักวิ่งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับฮ่องกงสิงคโปร์มาเก๊าจีนเวียดนามเนี่ยมาด้วยนะมาวิ่งกับนักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักวิ่งรับสมัครเพียงแค่หมื่นคนนะหมื่นคนนี่2ระยะนะครับ10กิโลตั้งเป้าไว้ 7,000 คนนะแล้วก็5กิโลเมตรเนี่ย 1,200 คนนะครับนะก็ขอภายใน5กิโลเมตรเนี่ย 3,000 คนนะค่าสมัครก็มีตั้งแต่900ถึง 1,200 บาทนะจะได้เหรียญแล้วก็เหรียญแล้วก็เสื้อเชียร์ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล Liverpool FC นะครับก็ขอเชิญนักวิ่งนะฮะมาทำลายมาท้าทายชาเลนจ์ของตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งไปกับเหล่าสาวกหงแดงที่มีหัวใจเดียวกันนะในงานครอบรันนะครับสมัครได้ทางไทยรันนะฮะตอนนี้ไทยรันเขารับสมัครอยู่นะก็จะเป็นทางการนะครอบรันแบงคอก2026 presented by กรุงศรีแอคต้าไลฟ์นะครับไทยรันเขารับสมัครอยู่นะนะครับพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับโอ้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมานะก็ยิงให้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะอิปส์วิชทาวน์2ประตูต่อ0นะครับอิปส์วิชทาวน์เตะที่ปอร์ตแมนโรดนะครับลิเวอร์พูลก็บุกไปเยือนนะลูกทีมของอันโตนี่อิราโอล่านะครับก็หลังจากที่ไม่ชนะมา2นัดเสมอทั้ง2นัดเก็บชนะนัดแรกได้แล้วฮะจบเกมตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับที่5นะมี5แต้มนะส่วนทีมอิปส์วิชทาวน์มีแค่3แต้มนะครับอิซักนี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบอกเลยนะเก็บด้วยอะไรด้วยรุมเร้าครับซื้อมาค่าตัวแพงลงเล่นน้อยยิงก็แค่3ประตูแต่ฤดูกาลนี้นะเริ่มโชว์ฟอร์มดีนะเมื่อวานเวียดก็จ่ายได้ดีนะจ่ายชนะจ่ายสำเร็จหลายครั้งแล้วก็กักโกนะที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะซื้อแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะครับเมื่อวานนี้โอ้กักโกแอสซิสต์2ครั้งอ่ะยิง1แอสซิสต์2แล้วอ่ะรวมแล้วนัดที่แล้วก็แอสซิสต์ด้วยนี่นะฮะก็ฟอร์มดีกลับมาเรื่อยๆนะสำหรับกักโกนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนะครับส่วนฟุตบอลลีกอื่นๆนะครับโมนาโกนะฮะบุกไปเล่นในบ้านเนี่ยนะโมนาโกชนะทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับ2ประตูต่อ1นะครับปารีสแซงต์แชร์กนะแชมป์ยุโรปนะยิงนำไปก่อนนะจากมาจินยอสนะครับส่วนโมนาโกตีเสมอได้จากเซซินโยแล้วก็สตานิสอีดุมโปนะครับเรียบร้อยฮะทางด้านของโมนาโกนะฮะเอาชนะลูกทีมของลุยแอนริเก้นะคือฉลองต่อสัญญาฮะแต่ว่าฉลองอาจจะติดขึ้นไปหน่อยเพราะว่าแพ้ครับแพ้นะก็เปิดบ้านตัวเองนะแพ้คาบ้านเลยนะปาริสแซงต์แชร์กนะครับน่าจะเป็นการเลี้ยงในการต่อสัญญานะแต่ว่าแพ้นะก็ไม่เป็นไรแหละฟุตบอลมีแพ้มีชนะกันได้นะครับโมโนโกก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ริ้วขี้เหร่อะไรนะพอตอนนี้เนี่ยโมโนโกเนี่ยมีอยู่9คะแนนนะชนะรวดอ่ะฟอร์มดีอ่ะนะส่วนปาริสแซงต์แชร์กก็แพ้นัดแรกแล้วนะครับนะแข่ง3นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้1นะครับอีกทีมหนึ่งไม่ได้หนีไปจากปารีสแซงต์แชร์กนะครับเรอัลมาดริดลูกทีมของโคเซ่บูรินโญ่ครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีมานะครับนะ3นัดนะนัดที่4แพ้แล้วนะทางด้านของลูกทีมของโคเซ่บูรินโญ่เรอัลมาดริดนะครับแพ้กับเรอัลเบติสนะครับ0ประตูต่อ1นะครับแม่นะทอยพัชช็อตยิงประตูให้ทีมนำมาที่81ครับเรอัลเบติสว่ามาดริดก็เกือบจะตีเสมอ2ครั้งเลยนะคาร์ลอสเอลบี้นะยิงแต่ว่า VAR นะบอกว่าล้ำหน้ารวมถึงได้จุดโทษครับแต่คิลิแอนเอ็มบัปเป้ยิงประจิตผู้สาประตูอัลวาโรบันเดสนะก็เรียบร้อยแพ้ไปนะครับมี9แต้มเหมือนเดิมนะครับกาโชสเรียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโคโมเอาชนะเจนัว4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ทางด้านของบูเดสลิก้าสตุตการ์ดครับเอาชนะโคโลน4ประตูต่อ1ครับ
คุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับหัวใจฟุตบอลชาติไทยนะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟุตบอลอายุ20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเรายังไม่ได้เข้ารอบ 100% นะฮะถึงแม้ว่าโอกาสการเข้ารอบของเรามีมากกว่า 60-70% พรุ่งนี้นัดสุดท้ายที่เราเจอกับอิรักนะครับ6กันยายน 19:30 น. ไม่เชียร์ทีมไทยและใครจะเชียร์ล่ะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เนี่ยนะนัดสุดท้ายเจอกับอิรักนะครับแพ้ได้อย่าแพ้เยอะอย่าพูดบอกว่าเราจะไม่แพ้นะแพ้ได้แค่ลูกเดียวพอนะครับเรามีแต้มเราจะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะฮะจะเป็นอิรัก 19:30 นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางของไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับส่วนหน้าสนามนะกองเชียร์หลายคนหัวใจทีมชาติไทยนะซึ่งตามไปเชียร์ถึงสนามนะหน้าสนามมีบัตรขายตั้งแต่ราคา600บาทถึง300บาทนะครับนะสถานการณ์ของไทยเนี่ยนะฮะมีอยู่6คะแนนนะชนะทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ชนะทั้งเติร์กเมนิสถานนะครับส่วนอิรักมีแค่3คะแนนนะโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะบอกว่าซ้อมวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการรีแลกซ์นะครับมีการผ่อนคลายนะครับวันนี้ก็ซ้อมเรื่องของการประกอบตัวของนักกีฬานะการป้องกันลูกครอสจากซ้ายและขวานะจากข้างทั้งสองข้างนะครับแล้วก็การประกอบตัวนะในการที่เขาเข้าทำนะครับนี่คือเพราะอิรักอย่างที่บอกนะตัวใหญ่กว่าเรานะครับก็ต้องเน้นเตรียมรับนะครับแล้วก็การต่อบอลสวนกลับไวขอให้นะขอให้ประสบความสำเร็จนะในการโต้กลับไวนะมีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะนอกจากวันนี้แล้วพรุ่งนี้นิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธนะครับเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ไบรตันเจอลีดนะครับฟูลแลมเจอเชสเตอร์ฟอร์เรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเคอร์เวนทรีนอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์เจอสเปอร์นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเชียร์กันเฮาซิตี้เจออัสตันวิลล่านะครับกาโชซีอาร์ฟิออร์เรนติน่าเจอโตริโน่นะอินเตอร์เจอนาโปลีคู่เอกเลยนะครับแล้วก็โรม่าเจออัตแลนต้านะครับรวมถึงบุนเดสลีก้าเยอรมันนะฮันเดอร์บอลเจอไฟร์บวกเวเดอร์เบรเมนเจออัลบาไลซิกนะครับออฟเฟนฮามเจอโปรตุเกสดอร์ทมุนด์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจอออเรียนเบอร์ลินนะฮะโปรตุเกสดิชเชนการ์บัตเจอเอลแบกนะชาเก้ศูนย์สี่เจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่เอกนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนแอตเลติกบิลบาวเจออาร์เซโกมาริสนะครับรายโยบายการโน่เจอการาซิ่งซานตาแดนะครับเบียร์เรลครับเจอกับลาคอร์ดิญาณลาลิกาสเปนคุณผู้ฟังครับพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยต้องพูดถึงสักหน่อยนะอาร์เซนอลเนี่ยนะตอนนี้นะทางด้านของมิเกลอาร์เตต้านะกองหน้าออกไป3คนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเลอาโดทอสซานะฮะไปเบซิตัสกาเบียเฮซุสไปบาร์เซโลน่ากาเบียมาเตเนลี่นะไปอันฮิลานนะครับแล้วก็ได้เงินมาโอ้โหหลายร้อยล้านอ่ะคริสตอลโซลิสนะครับมาจากซับบูนะ40ล้านยูโรนะคือกำไรเยอะมากนะครับแต่ว่า2นัดแรกก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะกองเชียร์อาร์เซนอลก็มีคำถามนะครับว่าแม่นะซื้อมาแค่คนเดียวและยืนระยะยาวแข่งหลายรายการเนี่ยพอไหมล่ะนะกาเบียมาเตเนลี่นะแนวรุกวัย25ปีเล่นในกับ7ปีอาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลขายเป็นค่าตัวสูงสุดนะครับไปกับอัลฮิลาลลีกของซาอุดิอาระเบีย60ล้านปอนด์นะหรือว่า 2,640 ล้านบาทนะครับไปสมหมายเลขเจ็ดนี่คือแนวรุกอีกคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่แน่นะน่าเสียดายแต่เขาปล่อยไปแล้วนะก็ไปอยู่กับแรกของไอฮิลานไปประสานงานแนวในแนวรุกกับออลิวัสกินนี่อดีตกองหน้าของอาร์เซนอลวิลล่านะที่ย้ายไปแล้วนะฮะรวมถึงคริสเตนซีโอนะซัมเมอร์วิลนะย้ายจากเวสต์แฮมนะก็ถือว่านี่ก็อีกทีมหนึ่งนะหลีกจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมานักเตะจากทีมหลีกไปเยอะมากนะครับก็เราดูนะอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าปล่อยนักเตะไปแนวรุกหลายคนนะที่เหลืออยู่จะทำอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของผมลืมน้องคนหนึ่งนะน้องไมค์คิวกิติศักดิ์ศรีพงศ์ดาวรุ่งของฮอนด้าได้ซึ่งไทยแลนด์เนี่ยก็ของเลข85นะครับเตรียมแข่งขันโมโตจูเนียร์คลาสโมโต3จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะที่สเปนนะครับนะสนามเซอร์กิตริคาร์โดเทอร์โมนะครับที่สเปนเชียร์กันหน่อยนะนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับนะลำดับน้องไม้คิวกฤษศักดิ์นะครับไปแข่งขันกับนักบิดชาวยุโรปนะก็สนุกอ่ะได้เชียร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกคนก็กล้องนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะ Honda CBR1000RR ใน World Superbike นะกับนี้นะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ตามเชียร์นะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปงานอำลาเลี้ยงส่งนะทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเลี้ยงในการอำลาตำแหน่งนะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหก็ซึ้งใจเหมือนกันนะบอกว่าอยู่พกทมา8ปีนะยอมรับว่าก็มีความผูกพันแหละนะ8ปียาวนานมากนะครับ
แล้วก็บอกว่าต่อไปก็จะไม่ทำอะไรแล้วนะขอพักผ่อนยาวๆแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเพราะว่าคนใหม่นะคุณปลดปานสมานมิตรนะซึ่งรู้จักรู้จักกันมานานนะแล้วก็รู้งานกันนะซึ่งจะสานต่อนะเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับก็นี่ก็คือดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะที่ผมไปเมื่อวานนี้นะครับ

0: คุณฟังครับนี่คือรวดวงกีฬาครับก็ขอบคุณคุณฟังที่ตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้คุยกันที่ห้องส่งนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันที่ห้องส่งนะครับวันนี้ขอตัวไปดูคอนเสิร์ตอัจฉริยะและวสันต์ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษ

0: และอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์อนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาค ทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
2: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
1: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชนิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
3: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษนะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150 ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Lives 2 ปี 2026 เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
6: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Lives 2 ปี 2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตาย กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหา

0: สุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18 โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data Systemเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
2: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15 และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 นฤมลอุดมพรรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟ

0: านักกรากะตั้วในเขตเซาลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักรากะตั้วเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากะตั้วเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตเต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริง

0: จิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวีลแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีฑาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และผ่านช่องทาง Facebook Live

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรักสุขภาพทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังคะรายการรักสุขภาพนำเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละค่ะมาส่งมอบให้กับคุณฟังได้ติดตามรับทราบไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพด้านไหนก็แล้วแต่โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อหรือเคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของเราและคนใกล้ตัวค่ะวันนี้หยิบยกในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะรู้ก่อนป้องกันก่อนนะคะป้องกันอันตรายจากโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะ
1: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวัน
0: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เรามารู้จักโรคหลอดเลือดหัวใจและสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่สำคัญนะคะที่อยากจะให้ทุกคนนั้นให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะของร่างกายทั้งหัวใจหรือว่าทุกอวัยวะละค่ะในการทำงานเราต้องควรหมั่นตรวจสอบแล้วก็เช็คนะคะว่าทุกอย่างอวัยวะของเราเนี่ยอยู่ในรูปที่สมบูรณ์หรือไม่หรือมีความพร้อมในการที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือไม่และหัวใจค่ะถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ในขณะเดียวกันค่ะตัวของหัวใจเองก็ต้องได้รับเลือดและออกซิเจนเช่นเดียวกันด้วยเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจจะเดินทางผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าหลอดเลือดหัวใจค่ะอยากจะให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพง่ายๆค่ะว่าหลอดเลือดก็เหมือนท่อน้ำค่ะเมื่อท่อสะอาดน้ำก็ไหลได้สะดวกแต่ถ้าภายในท่อมีคราบสะสมมากขึ้นช่องทางเดินก็จะแคบลงหลอดเลือดหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีไขมันและสารต่างๆสะสมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดก็อาจทำให้หลอดเลือดตีบหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงและนั่นก็คือสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะสิ่งที่น่ากังวลค่ะคุณผู้ฟังคะระยะแรกบางคนอาจไม่มีอาการเลยทำให้ไม่รู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีหลากหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะอายุที่เพิ่มขึ้นการสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติเบาหวานน้ำหนักเกินไม่ค่อยออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะคะว่าฉันไม่แก่ไม่น่าจะเป็นโรคหัวใจได้คนวัยทำงานก็สามารถเป็นมีปัจจัยเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะถ้ามีหลายปัจจัยเข้ามาร่วมกันแล้วก็นั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะเอาละค่ะคุณฟังค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องสำคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังได้จำเอาไว้ค่ะอาการแบบไหนที่อาจเป็นสัญญาณของหัวใจขาดเลือดค่ะอาการที่พบบ่อยนั่นก็คือแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกรู้สึกเหมือนถูกบีบถูกกดหรือมีของหนักอยู่บริเวณหน้าอกค่ะบางคนอาจรู้สึกอึดอัดหายใจไม่เต็มปอดหรือเหนื่อยผิดปกติค่ะอาการเจ็บอาจล้าวไปถึงแขนไหล่คอกรามหรือหลังค่ะบางคนมีเหงื่อออกมากคลื่นไส้เวียนศีรษะอ่อนแรงหรือรู้สึกเหมือนจะเป็นลมค่ะและต้องจำไว้นะคะว่าคนแต่ละคนมีอาการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะผู้หญิงและผู้สูงอายุค่ะอาการอาจไม่ชัดเจนเหมือนที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์หรือละครต่างๆนี่แหละค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยคนโรคเป็นโรคหัวใจต้องมีอาการแบบไหนเพราะแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันค่ะบางคนอาจไม่ได้เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยผิดปกติคลื่นไส้หรือรู้สึกไม่สบายบริเวณหลังหรือกรามค่ะดังนั้น

0: หากมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับหัวใจอย่าคิดว่าเดี๋ยวคงหายเองพักสักครู่เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วโดยเฉพาะอาการแน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอกนี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันร่วมกับการหายใจลำบากเหนื่อยง่ายหรือว่ามีเหงื่อออกมาเยอะขึ้นนะคะหน้ามืดหรือเจ็บร้าวไปที่แขนคอกรามหรือหลังควรรีบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในทันทีค่ะอย่าฝืนทำงานต่ออย่ารอดูอาการนานเกินไปและไม่ควรขับรถไปโรงพยาบาลด้วยตนเองค่ะเพราะหากเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะและเราจะป้องกันหลอดเลือดหัวใจได้จากจุดไหนที่จะมาเริ่มป้องกันหลอดเลือดหัวใจกับโรคขาดเลือดหัวใจพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาติดตามว่าการป้องกันหลอดเลือดหัวใจนั้นเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนไหนและควรเริ่มต้นเมื่อไหร่ค่ะ
1: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
2: แม่จ๋า
3: เบาหวานหวานตะไคร้เนี่ย
4: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
3: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มลดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: โอ้โหไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
8: ่นั่นตอนนี้เป็นลมเลินแค่ไปหาหมอตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันมานั่นชอบนักหน้าบอกอะไรไม่เชื่อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
3: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรคร
9: ักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นใน

0: รู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวัน
1: ค่ะคุณฟังยังคงอยู่ในรายการรักสุขภาพทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะกลับมาต่อกันในช่วงนี้นะคะเมื่อพูดถึงโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะหลายคนอาจคิดว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องรักษาแน่นอนค่ะหากเป็นโรคไม่ว่าโรคชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็ต้องรักษาถูกต้องแล้วค่ะและเมื่อที่เป็นโรคแล้วต้องรักษาได้รับการดูแลจากแพทย์แล้วแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการป้องกันค่ะเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างของโรคหลอดเลือดหัวใจเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจพอโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ใช่โรคติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเริ่มจากเรื่องแรกค่ะนั่นก็คือบุหรี่ถ้าใครสูบบุหรี่ควรที่จะเลิกบุหรี่เลิกไม่ได้ในทันทีก็ปรับลดให้น้อยลงก่อนค่ะเพราะว่าการเลิกสูบบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุดค่ะไม่ต้องรอให้เป็นโรคก่อนแล้วค่อยหยุดหรือว่าค่อยเลิกนะคะเลิกวันนี้ดีกว่านะคะดีกว่ารอวันพรุ่งนี้หรือวันถัดๆไปค่ะเรื่องที่สองนั่นก็คืออาหารค่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลิกกินของอร่อยอร่อยทั้งหมดนะคะแต่อยากให้รู้จักเลือกกินเพิ่มมากขึ้นค่ะลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงลดอาหารเค็มจัดลดน้ำตาลและเพิ่มในส่วนของผักผลไม้รวมไปถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการถ้าปกติเรากินหวานมากลองลดปริมาณของหวานลงหรือว่าความหวานลงก่อนนะคะถ้ากินเค็มจัดก็ลดปริมาณความเค็มลงมาเรื่อยๆถ้าดื่มน้ำหวานทุก

0: วันลองเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำเปล่าค่ะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทำต่อเนื่องมีความหมายต่อสุขภาพของเรามากเลยทีเดียวค่ะเรื่องที่3นั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะในยุคปัจจุบันเราเร่งรีบนะคะกับการทำงานการทำงานอาจจะไม่ได้มีเวลาหยุดพักตามระบบเวลานะคะแม้ว่างานราชการในปัจจุบันก็ไม่ได้ทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่งเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราควรเบรกตัวเองหันมาพักผ่อนหรือหันมาออกกำลังกายเติมไปทีละเล็กละน้อยนะคะอันนี้ไม่ได้เตือนใครเตือนตัวเองผู้ดำเนินรายการด้วยเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องรีบนะคะที่จะต้องวิ่งหนักๆเราหันมาขยับร่างกายทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ค่ะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะอาจเริ่มจากการเดินก่อนขยับร่างกายให้มากขึ้นลดเวลานั่งอยู่กับที่และค่อยๆเพิ่มกิจกรรมตามความเหมาะสมค่ะแต่ถ้ามีโรคประจำตัวหรือมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายค่ะเพราะบางครั้งการออกกำลังกายมากเกินไปอาจจะเป็นโทษกับร่างกายของเราได้เหมือนกันส่วนเรื่องที่4ค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวน้ำหนักที่มากเกินไปโดยเฉพาะไขมันบริเวณหน้าท้องมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะทั้งเบาหวานความดันและไขมันในเลือดดังนั้นการควบคุมน้ำหนักจึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหัวใจของตัวเราด้วยเรื่องที่5นั่นก็คือการตรวจสุขภาพค่ะหลายคนมองว่าฉันสบายดีไม่เห็นต้องตรวจสุขภาพประจำปีเลยหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปพบหมอเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ปัญหาคือความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดผิดปกติอาจไม่มีอาการชัดเจนค่ะเราจึงควรรู้ตัวเลขสุขภาพของเราให้ดีก่อนนะคะรู้ความดันเป็นอย่างไรรู้น้ำตาลในเลือดเป็นอย่างไรรู้ว่าไขมันในเลือดตอนนี้เป็นอย่างไรค่ะและรู้ถึงน้ำหนักและรอบเอวของเราด้วยว่าอยู่ในระดับไหนหากพบความผิดปกติเราก็ควรที่จะเริ่มแก้ไขเริ่มป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะและคุณผู้ฟังคะอยากจะให้จำในเรื่องของการดูแลหัวใจแบบง่ายๆง่ายที่สุดนะคะอยากให้จำเป็นประโยคที่ว่าไม่สูบกินดีขยับตัวคุมน้ำหนักตรวจสุขภาพ5คำนี้ค่ะทำได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่าผลัดวันไว้ว่าพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยเริ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของความเครียดกับการพักผ่อนด้วยการนอนหลับให้เพียงพอและหาวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมทุกองค์ประกอบของร่างกายนี่แหละค่ะให้มีความสมบูรณ์และมีสุขภาพดีดำเนินชีวิตอยู่ในทุกๆวันค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าอย่างนี้โรคหลอดเลือดหัวใจค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเราไม่ควรรอให้หัวใจมีปัญหาแล้วจึงเริ่มดูแลหัวใจของเราเองค่ะเพราะว่าบางครั้งนั้นเราอาจเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงได้ตั้งแต่วันนี้นะคะลองเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นการเลิกสูบบุหรี่ลดของหวานลดอาหารเค็มลดอาหารไขมันสูงนะคะกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมควบคู่กับการคุมน้ำหนักการตรวจสุขภาพและถ้ามีอาการเตือนอย่ารอช้าเพราะหัวใจของคนเราค่ะไม่มีอะไรสำรองการดูแลหัวใจจึงไม่ใช่เรื่องของสูงอายุแต่เป็นเรื่องของตัวเราเองทุกคนค่ะวันนี้เราอาจจะยังแข็งแรงแต่สิ่งที่เราทำได้ในวันนี้จะส่งผลต่อสุขภาพของเราในวันข้างหน้าขอให้คุณฟังทุกท่านค่ะจำไว้นะคะว่ารู้ความเสี่ยงรู้สัญญาณเตือนและเริ่มดูแลหัวใจตั้งแต่วันนี้สุขภาพที่ดีไม่มีใครสร้างให้เราได้นอกจากตัวของเราเองค่ะ
1: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุก

0: รับรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวัน
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรักสุขภาพในวันนี้นะคะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจอยากจะฝากคุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเพราะว่าการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ค่ะประมาทไม่ได้จริงๆสังเกตแล้วก็เริ่มปรับตัวเองปรับพฤติกรรมของตัวเองดูแลหัวใจของตนเองให้มีหัวใจที่สมบูรณ์สามารถที่จะผ่าชีวิตของเราอยู่ในอนาคตที่มีความสุขได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันน้องพันพรายผ่านต้องขออนุญาตลาคุณฟังกับรายการรักสุขภาพทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาดีๆกับรายการรักสุขภาพทางสวทภูเก็ตสวัสดีสวัสดีค่ะ
0: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

โรคหลอดเลือดหัวใจแน่นอนว่าสำคัญเพราะว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยของคนไทยเป็นรองก็แต่โรคมะเร็งแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเท่านั้นเองถ้าเราดูข่าวหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยขึ้นว่ามีข่าวนักการเมืองมีดารามีนักกีฬาที่อายุน้อยด้วยซ้ำค่ะมีอาการวูบหมดสติแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยด้วยซ้ำโรคหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะโรคหลอด

หัวใจตีบหรืออุดตันเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มอาการหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเป็นอาการแบบเฉียบพลันปุ๊บปั๊บเลยนะคะไม่มีอาการเตือนอาการที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันเนี่ยส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนตามมาตัวอย่างเช่นมีภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราจะเน้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันเฉียบพลันค่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการเตือนอยู่ดีๆก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาแน่นตรงกึ่งกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดมาทับหรือมารัดนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการร้าวของอาการแน่นนั้นร้าวขึ้นคอร้าวไปกรามหรือร้าวไปไหล่ซ้ายขณะเดียวกันก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นรู้สึกว่าใจสั่นใจวูบๆหรือมีอาการคล้ายๆจะวูบหมดสติบางท่านก็จะมีเหงื่อออกเยอะเลยถ้ามีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะต้องไม่รอไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยแล้วก็แจ้งคุณหมอที่แผนกฉุกเฉินว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก็จะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นที่หมอเน้นนักเน้นหนาแล้วก็ย้ำว่าให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเนี่ยความสำคัญก็คือการที่เรามีหลอดเลือดหัวใจอุดตันมันจะไม่มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายมีภาวะแทรกซ้อนตามมาอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นก็คือมีหัวใจล้มเหลวหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเป็นเยอะไม่ไหวแล้วไม่สามารถไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้ๆบ้านเองได้นึกอะไรไม่ออกก็โทรเบอร์นี้ได้นะคะหรือโทร1669ก็ได้ค่ะโรคหัวใจมีความสำคัญแม้ว่าคุณจะยังไม่เป็นโรคหัวใจในขณะนี้คุณก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจในอนาคตการดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องธรรมดาพื้นๆมากเลยนะคะแต่ว่ามีส่วนสำคัญมากในการป้องกันโรครวมทั้งโรคหัวใจด้วยถ้าไม่แน่ใจในอาการที่มีอยู่หรือไม่แน่ใจว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นโรคหัวใจแวะมาเล่าให้ฟังแวะมาตรวจที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลเมดพาร์คได้นะคะ

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไข่ซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่านและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจการต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วัน พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็วติยาพันยางเทียนรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
8: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้หลายหัวข้อสวัสดีอัตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คำขึ้นต้นว่า วิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคสิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความสิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีแล้วแต่เรียนไปเพื่อ

ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติเนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทาง negative คือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธรรมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคัน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตัก2ปีบ้าง3ปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้ง2หรือ3ปี

อึฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกลูกเด็กเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟากฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้เราแล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือนะแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่านะเราเรียนไปเพื่ออะไรอะเรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นนะจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองนะชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความศิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองตาจอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองตาจอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอคนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้าย

วาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็ไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอยนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำร้ายทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยะจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขาเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลขออภัยทุกนี้เป็นผลสมุทัยนี้เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์

กดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีข้าวของเครื่องใช้เอื้ออำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างหนึ่งเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรแต่ถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาปวดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะพระหุชนะอิตายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่

องค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ46กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะทำมาถวายภัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมืองส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นอ่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยทรงให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเราโมมานหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห่วงบ่วงมารเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกดินแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเขาเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1 อาทิตย์เศษๆก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวัน

พราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สดับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความปาสุขในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
8: นายติยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงทิ้งหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสม

0: กว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ไม่รู้จักกันญาติผมมาด้วย
1: อันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอยากให้น้อง
0: ดังนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยอดยากหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอดก็มืดแล้วแถวนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอดตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอดผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
1: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหเนี่ย
1: แต่จำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
0: ใช
1: ่ขนาดจอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันด้วยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
0: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่อ
1: ีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
0: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
1: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
0: จริงเห็นด้วย
1: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
0: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: มากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตะลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีบูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายจิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Groupซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรราชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกและพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลมั้งแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายนะนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพี่แอดต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตัวดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยใจอันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข่ง

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการธรรมารับอรุณนี้นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์จะมาตอบปัญหาธรรมะหรือข้อข้องใจหรือคำปรึกษาเรื่อยต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังหรือเป็นแฟนรายการอยู่นั้นได้เขียนถามกันมาเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะจัดรายการให้กับเราเรียกว่าทุกวันเลยไม่ได้ขาดเลยทางนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมีจิตใจที่แจ่มใสเริ่มต้นวันต่างๆแต่ละวันแม้ว่าจะเป็นวันหยุดอย่างเช่นวันนี้ก็ด้วยทางบุญทางกุศลทางที่ทำให้จิตใจสงบสบายนะคะคิดว่าถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามข้อเสนอแนะหรือเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันโดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ที่หน้าเว็บไซต์นั้นก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกโดยไม่ว่าจะเรื่องราวแบ่งปันคำถามที่ต้องการจะหาคำตอบหรือว่าข้อสงสัยสิ่งแนะนำได้หมดหลังจากที่ได้รับข้อความแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาถามตอบปัญหาพระอาจารย์ก็จะไปทำรีเสิร์ชหาข้อมูลแล้วนอกจากนี้ที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะอ่านเรื่องราวย้อนหลังฟังเทศตอนต่างๆสามารถเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดหรือว่าอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์นี้เลยที่ panya.org panya.org แล้วถ้าเขียนมาแล้วก็จะมาคุยกันในทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เราโอ้มีเรื่องราวมาแบ่งปันกันตลอดไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือว่าวันอังคารช่วงของจิตวิเวกเป็นการพานั่งสมาธิวิปัสสนาการทำความสงบในรูปแบบต่างๆหรือว่าวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะเป็นช่วงให้มีการอธิบายคำอธิบายในความหมายบทบัญญัติธรรมะข้อต่างๆหรือวันพฤหัสช่วงของกลางพระสูตรวันนี้พระอาจารย์ก็มาอ่านพระสูตรในพระไตรปิฎกให้ฟังแล้วถ้าเป็นวันศุกร์ช่วงของนิทานพรรณนาก็เป็นการเล่านิทานชาดกนิทานธรรมบทส่วนวันเสาร์ก็นำหัวข้อในพระไตรปิฎกแต่ละหน้าแต่ละข้อแต่ละบรรทัดนั้นมาพูดคุยอธิบายเราเวลาที่อย่างนี้ก็มาตอบคำถามนั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะเริ่มด้วยคำถามแรกกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ยินดี
0: เป็นของคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์ก็ส่งข้อความมายาวทีเดียวที่น่าสนใจก็คือคุณเมย์บอกว่าได้ตามฟังพระอาจารย์มาหลายปีละในรายการธรรมรับอรุณเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังเคยมีโอกาสมาร่วมงานที่เราจัดพบปะผู้ฟังด้วยก็เลยโอกาสนี้คุณเมย์ก็เลยเขียนมาบอกจะอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์เนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเมย์เปลี่ยนอย่างหนึ่งนะเจ้าคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือจะถามคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจของตัวเองด้วยนะเจ้าคะทีนี้สำหรับการประสบการณ์ธรรมะที่ได้รับจากพระอาจารย์นั้นก็คุณเมย์ก็เล่ามาว่าช่วงมีช่วงนี้จะหงุดหงิดแล้วก็จิตใจคลุ่นมัวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่เรื่องงานรายได้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รู้สึกว่าไม่มีอะไรได้อย่างใจเลยตันนานมากเลยจนกระทั่งมาฟังพระอาจารย์เทศเรื่องพยับแดดแล้วก็อีกหลายๆตอนในที่สุดก็เลยตกผลึกได้เจ้าค่ะว่าทางออกที่ดีที่สุดและจริงถาวรตลอดกาลก็คือการยอมรับความจริงที่ว่าบางทีเราทุกข์โดยไม่จำเป็นโดยการปรุงแต่งไปเองตามอารมณ์ที่สั่งสมมาของตามอาสวะที่สั่งสมมาของตัวเองนะเจ้าคะซึ่งการตีความของเราเนี่ยก็มักจะบิดเบือนจากความจริงนั่นก็คือไตรรักการพยายามฝืนให้สิ่งของคนเหตุการณ์เป็นไปตามใจน่ะคือทางตันดังนั้นต้องเข้าใจอริยสัจ4พยายามปฏิบัติตามที่เห็นตามความเป็นจริงซึ่งก็เป็นทางออกทางเดียวเนี่ยเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้นี่ไม่ทราบพระอาจารย์จะตอบคุณเมย์สักนิดนึงไหมเจ้าค่ะว่าจะคิดมาอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ที่ว่าความคิดแบบนี้รู้สึกว่าได้ปลดล็อกไปเลยเบาไปเลยจบไปแบบไม่ต้องพึ่งดูดวงดูเครื่องรางของขลังอะไรไม่ต้องพึ่งใครเสียเงินเสียทองอย่างที่เคยทำมาค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แต่ผ่อนก็อย่างที่พูดในเรื่องของพยับแดดที่เป็นกันเทศในช่วงของสมการชีวิตแล้วก็พูดถึงความที่ทุกนั้นเวทนานั้นมันไม่ได้มีจริงเป็นของจริงไอ้ตอนที่เราไปยึดถือรู้สึกโอ้นี่มันจริงมากเลยมันหนักมากเลยมันโอ้แน่นอนเลยเฮ้ยจริงพิชาดูจริงเอ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นภาพลวงตาเฉยแต่ดูเหมือนจริงเราก็เลยคิดว่าจริงแต่พอเจอเข้าจริงๆอ้าวมันไม่จริงนี่ก็เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็เลยอ้าวไม่จำเป็นต้องทุกข์ละไอ้ที่เราผ่านมาคือเราทุกข์โดยไม่จำเป็นพอเราเข้าใจความจริงว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ทุกข์เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์อีกต่อไปแต่ที่ว่าทำให้เรายึดถือไปนั่นคืออาสวะที่สะสมอยู่ในจิตของเรานั่นเองก็คือตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนั่นคือคอนเทนต์เนี้ยพระอาจารย์ไม่ได้คิดใหม่นะคุณใจหนูประมาณไม่ว่าจะด้วยพยับแดดไม่ว่าจะคนเล่นมายากลไม่ว่าจะด้วยฟองน้ำไม่ว่าจะด้วยต่อมน้ำหรือไม่ว่าจะด้วยการไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยนี่มันจะไม่เจอมันจะไม่มีหรือไม่มีสาระเราจะไปหาความมีในสิ่งที่มันไม่มีมันไม่ได้ไงคุณจะไปหาสาระในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระคุณจะไม่เจอนะคุณจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะไม่เจอนะก็จะมีแต่ทุกข์นะคุณจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงคุณก็จะหาไม่เจอหรือจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนไงก็จะหาไม่เจอที่เจอก็จะเจอแต่ของปลอมแต่ทีนี้ก็คือพอเจอของจริงมันก็จึงตกเป็นผลึกขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจแต่พอเราเข้าใจแล้วเราอยู่กับมันได้เลยอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เหมือนเล่นงูอยู่ในปากงูไอ้ที่มาอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์นั่นคือยอมรับมันไงและการยอมรับจึงเป็นแบบนี้จึงเป็นการยอมรับด้วยปัญญาแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณเมย์บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณเมย์ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเจ้าค่ะเพราะว่าความคิดตกผลึกแล้วก็เพราะว่าการได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเอามานั่งคิดพิจารณาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วด้วยนะเจ้าค่ะคุณเมย์ก็ถามมาว่าการที่ทำแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่แต่ยังไงก็ตามคุณเมย์ก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมในหลายๆรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตลอดไปเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คือในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีธรรมะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะหนักมันจะตันมันจะฝืนมันจะมีความทุกข์เนี่ยจุดนั้นแสดงว่าไม่มีธรรมะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้จะยืนยันให้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่ามันไม่ใช่จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดนะในสภาวะความเข้าใจที่บอกโอ้ดีแล้วโอ้ฉันเข้าใจเต็มแจ้งเลยปล่อยวางได้แม้สุขเย็นมากเลยดีมันจะอยู่สักเท่าไหร่ดีเดือนหนึ่งสองเดือนอาจจะเป็นได้เราจะ3ปี5ปีไม่รู้แต่ประเด็นคือ มันเสื่อมได้แน
0: ่
1: เพราะอะไรอ่ะเขาก็เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีความเข้าใจก่อนนี้ แล้วเดี๋ยวนี้มันมีมานี่แล้วมันเกิดไงแล้วมันเกิดถูกปะ
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งใดที่มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มีมามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ้าคุณจะได้ตอบ
0: ไม่เที่ยงเหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ดับได้ด้วยแล้วมันดับได้ด้วยก็ในเมื่อเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วมันดับได้โอ้มันดับได้นะถ้าเราไม่รักษาให้ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยเรื่องความเสื่อมและเรื่องความดับแต่ท่านจึงออกแบบสิ่งที่เรามักหมายถึงทางเดินก็คือไม่ได้อยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งคุณอยู่นิ่งนี่เสื่อมแน่อยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องเดินตลอดคุณต้องแบบก้าวไปข้างหน้าตลอดคุณต้องขยับตลอดคุณต้องปฏิบัติอยู่ตลอดคุณต้องเอาธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมันก็ไม่ใช่ว่าฉันวันนี้สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วตอนเช้า5นาทีมีตัวแล้วในการที่จะด่าคนได้หรือมีใบเสร็จในการที่จะยึดถือได้ในการที่จะหวังว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของฉันได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มันจึงต้องอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี่แหละคุณใจที่ว่ามันจะมีเครื่องทดสอบให้เราสามารถดูซิว่าจิตนั้นที่ว่าดีๆมาดีๆมาตอนมันยังไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยแล้วตอนมีอะไรมากระทบแล้วมันจะรักษาความดีนี้ได้อยู่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันต้องมีเครื่องสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันถึงจะถูกและถึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็นู่นเลยเจอกันที่นิพพานจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบ
0: เจ้าค่ะ
1: จะสามารถไปตามทางได้แล้วไม่ผิดถูกก็ทำไปเถอะอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ผิดถูกก็ลองทำดูทำอะไรมันไม่ถูกก็แล้วมันก็ต้องทำผิดๆก่อนแต่ว่าเราพยายามปรับให้มันถูกพยายามปรับให้มันถูกแล้วก็อย่าทำผิดบ่อยเกินไปทำผิดบ่อยๆก็ยิ่งจะสะสมอาสวะไม่ดีอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันผิดที่มันไม่ถูกเราก็ต้องพยายามปรับเราอย่าไปทำอะไรที่มันผิดๆไม่ถูกไม่ถูกนั้นอยู่เรื่อยมันกลายเป็นอาสวะที่ไม่ดีสั่งสม
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: การปรับแก้จึงเป็นตัวการกำจัดอาสวะที่อยู่ในจิตไปในตัวนั่นเอง
0: เจ้าค่ะการที่พระอาจารย์กล่าวเช่นนี้นี่จะตีความหมายได้ไหมเจ้าค่ะว่าเมื่อเราเหมือนกับอย่างที่คุณเมย์เกิดตระหนักขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าอะไรที่ไม่ต้องไปแบบตกผลึกแล้วตามความคิดที่คุณเมย์ว่ามาเนี้ยอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียนรู้เริ่มฝึกทำสมาธินะเจ้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์บอกว่าให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นนะหมายถึงว่าเราเริ่มสะสมอาสวะใหม่ในการที่จะคิดในทางที่ถูกที่ควรเดินไปในมรรค8เข้ามาเป็นอาสวะใหม่ในจิตใจเราจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำว่าฉันนั่งสมาธิแล้วจบแล้ววันนี้มีตัวไปด่าคนนู้นคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์หมายถึงว่าต้องเข้ามาอยู่ในตัวเราจริงๆแล้วก็ทำอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของอาสวะใหม่ในใจเราจริงๆ
1: okay.
0: ถึงจะได้ผลถูกไหมเจ้าคะ
1: ที่คุณใจพูดตรงนี้มีสองส่วนเราคือส่วนที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือถูกแล้วเราต้องมาทำแต่ส่วนที่ว่าเป็นอาสวะใหม่เนี่ยคือจริงๆอาสวะเก่ามันลอกออกมันลอกออก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมถึงบอกว่าอาสวะเก่าลอกออกไม่ใช่อาสวะใหม่เพิ่มเก่าเพราะว่าอาสวะคือมันเป็นสิ่งสะสมแล้วมันก็คือมีแค่กามาสวะปฏิฆาสวะแล้วก็อวิชชาสวะเช่นเรารักชอบพอสิ่งใดอาการมัสวะจะพอกพูนไปในจิตเราทันที
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเราด่าคนเราไม่พอใจปฏิกาสวะพอกพูนทันทีหรือเราไม่เข้าใจสถานการณ์ง่วงซึมอกตัญญูเห็นแก่ตัวอวิชชาสวะพอกพูนขึ้นทันทีโอเคไหมฮะแต
0: ่
1: พอมาจะมีสถานการณ์ให้คุณต้องด่าคนปฏิกาสวะมันจะเกิดไงมันจะถูกจี้มันจะถูกกระตุ้นแต่ว่าปฏิกาสวะที่เราสะสมไว้มันจะถูกกระตุ้นให้เราด่าก็ตามแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยชอบ
0: ฉันต้องได
1: ้ฉันต้องได้ฉันต้องได้ไปหาหมอดูทำยังไงถึงฉันจะต้องได้ต้องบูชาอะไรเอากี่ขันกี่ดอกเท่าไหร่โต๊ะบูชา 7,000 5,000 เอาหมดใช่มั้ยนี่กามาสวะพอกพูนกามาสวะพอกพูนคุณต้องได้ไงไอ้จิตนี่มันแบบ ฝังลงไปเลยผูกลงไปเลยแต่ทีนี้พอมีภาษาที่ใจกุศลให้เราว่าฉันต้องได้เนี่ยแล้วคุณนะก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาฉันก็แผ่เมตตาเอาจะมีใครมาจี้ให้ฉันมีปฏิฆาสวะฉันก็ยิ้มไปปฏิฆาสวะเนี่ยที่มันจะถูกกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหลุดออกโอ้ฉันต้องได้น่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกามาสวะจะหลุดออกอาสวะใหม่ที่ว่าอาสวะใหม่ไม่ใช่คืออาสวะเก่าจะหลุดออกเพราะภาษาเดิมๆที่จะกระตุ้นให้อาสวะมันสั่งสมลงไปนั่นน่ะที่เป็นแพทเทิร์นของเราชีวิตเดิมนั่นน่ะเราไม่ทำตามแพทเทิร์นเดิมๆนั้น
0: เจ้าค่ะเราไม่ทำเหมือนเดิมแล้ว
1: ไม่
0: ทำนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมแล้ว
1: เ
0: จ้าค่ะเหมือนมันหลุดออกไปละ
1: ไม่ใช่ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราไม่ทำตามเดิมๆแล้วคุณทำอะไรคุณทำตามมรรคมีสัมมาสังกัปปะก็ไม่คิดด่าคนไม่คิดร้ายกับเขามีความคิดหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะพูดก็ไม่พูดมิจฉาวาจาคือพูดสัมมาวาจาล่ะเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไปตามทางใหม่อาสวะเก่าที่มันจะกระตุ้นให้ว่ามันต้องทำแบบเดิมเนี่ยมันจะหลุดออกทันที
0: เป็
1: นมันจะหลุดออกเพราะถ้าคุณเมย์เข้าใจคำว่าอาสวะในลักษณะนี้อันนี้ถึงจะถูกไม่ใช่อาสวะใหม่พอกปูนลงไปแต่อาสวะเก่าหลุดลอกออกไม่ได้มันคือตรงนี้คุณจะบอกว่าถ้ามันไม่มีผัสสะที่เคยทำให้เกิดปฏิฆะมากระทบหรือถ้าไม่มีผัสสะที่ทำให้เกิดกามาสวะมากระทบแต่ไม่มีนะนี่ยกตัวอย่างแค่สองอย่าง
0: ค
1: ่ะอวิชชาก็ด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีมันก็ไม่ขูดออกนะ
0: มัน
1: ก
0: ็
1: ไม่ออกออกอยู่ก็ออกแบบออกเรื่อยๆนะออกเรื่อยๆออกแบบเหมือนด้ามเครื่องมือของช่างไม้ก็จะมีรอยหัวเมื่อยมือของช่างไม้ปรากฏอยู่แต่มันก็ค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แม้แต่ถ้าจะออกแบบเจ๋งๆโดนๆเลยเนี่ยมันต้องตรงที่เราจีบ
0: มัน
1: ต้องตรงที่เราอยากมันต้องตรงที่เราไม่เข้าใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าตรงนั้นรู้สึกกลัวนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาสภาวะมันออกมาแล้วโอเคไหมเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเลยว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยฉันก็กังวลใจนั่นนี่อวิชชาสภาวะมันออกมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไงก็นั่นแล้วจุดธูป9ดอกอ่ะ9ดอกแล้วเอา8ดอกแล้วกันมรรค8โอ้ยไปกันใหญ่ละเพราะนั้นคุณก็ไม่ไปทำอย่างนั้นมันอาสวะก็พอกใหม่ละรอยเดิมเก่าเพิ่มแต่แล้วทำไง มีจิตเมตตามีความอดทนปฏิบัติตามมรรค8มีความเพียรมีความมั่นใจมีศรัทธาไม่หลงไหลไปในทางที่เป็นศีลพัตตาปรมาสไอ้ความกลัวมันจะอยู่ไม่ได้อวิชชาสวะจะลอกออกไปเป็นอย่างนั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเวลาเราจะทำความเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะดีแต่รู้สึกกลัวนะคุณทำเลยคุณทำเลยเจอความกลัวคุณทำเลยทำไม
0: ทำในทางใหม่ถูกไหมเจ้าคะ
1: ก็คุณจะทำความดีแต่ฉันกลัวคุณทำเลยคุณทำเลยทำไมอ่ะเพราะว่าอาสวะอวิชชาสวะมันจะลอกออกแต่ฉันไม่แน่ใจนะมันทำถูกไหมเนี่ยคุณทำเลยนี่เรียกว่าทำเลยทำตามมรรคแปดนะแล้วที่กลัวกลัวเนี่ยคืออวิชชาสวะนะมันออกมานี่มันก็จะมาทำนองว่าอย่าทำนะแน่ใจเหรอมันจะดีเนี่ยไม่ทำก็ได้ฉันก็แบบไปทำอะไรที่มันสายมูนะสายมูหน่อยแบบกำกังกึ่งไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะกึ่งกลางๆนะเผื่อเสือเผื่อขาดคือพระอาจารย์พูดกลางๆนะเสร็จแล้วก็ไออาสวะมันก็ยังกลับมาอยู่ไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เลยเราให้มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราจะคิดน้อยใจพอเจอเหตุการณ์เนี้ยฉันไม่พอใจเลยฉันน้อยใจเขาฉันไม่อยากจะทำไม่อยากจะยุ่งอ่ะเฮ้ยนี่แสดงว่าจิตแบบเนี้ยมีอวิชชาสวะปนกับปฏิฆาสวะด้วยนะการผูกเวรเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วทำยังไงเอาเงินก็มีอุเบกขามีเมตตาทำตามเหตุตามปัจจัยทำอย่างนี้ปุ๊บอาสวะที่มันออกมาเนี่ย มันจะหลุดออกไปไงมันอยู่ไม่ได้มันก็ลอกออกลอกออกไปเรื่อยคนขับรถปาดหน้าเอาจะโกรธปรี๊ดขึ้นมามันจะจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วด้วยล่ะแต่เราก็เบรกเอียดมีเมตตามีเมตตาตอนที่คุณโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เดินตามมากนะหลุดแล้วนะไปไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแต่มีมิจฉาสังกัปปะแล้วมีความโกรธแล้วหยุดหยุดหยุดหยุดไม่โกรธไม่โกรธทำยังไงมีเมตตามีอุเบกขาปุ๊บอาสวะที่ออกมาเนี่ยหลุดออกไปเลยอยู่ไม่ได
0: ้
1: มันจี้จี๊ดนี่แล้วเราก็ไม่ตามไปไงเราไม่ไปตามแพทเทิร์นเดิมๆไอ้แพทเทิร์นเดิมๆที่ออกมาก็หลุดออกไปอยู่ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่ไม่ได้ก็เป็นการทำความสะอาดจิตและจึงเป็นอาการออกมาให้คุณเมย์เนี่ยรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวมันโล่งนะมันลอกออกไงมันขูดเกลาไง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราเจอเรื่องบีบคั้นมากๆนี่บีบคั้นมากๆนี่บีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วนี่แต่ก็ฉันรักษาตามมรรคแปดมันจะโล่งขึ้นมาได้ก็จะไหมเราเข้าใจอริยสั
0: จ
1: น
0: ี
1: ่เป็นหนทางทางเดียวอย่างอื่นตันหมดนี่จึงเกิดความเข้าใจเฉพาะตนนี้ขึ้นมา
0: ใช่ไหม
1: นี่แหละคือจิตที่ทำอย่างนี้ได้ต้องนอนแน่นอนเลยมีสมาธิแน่นอนเดี๋ยวจะว่าจะถูกจะผิดมันคือได้นะไม่ผิดหรอกคือได้แล้วเนี่ยจิตถ้าไม่เป็นสมาธิมันไม่เห็นข้อนี้แน่ถ้าจิตเป็นสมาธิจึงจะเห็นข้อนี้ได
0: ้สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าที่พระอาจารย์สักษาหรืออธิบายมาเพิ่มเติมเนี้ยก็คงจะตอบคำถามในข้อที่สองของคุณเมย์ไปได้อย่างดีเลยว่าถามมาว่าอาสวะเนี่ยอย่างที่คิดมาตอนต้นอะเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ชี้แจงไปแล้วมีอีกนิดนึงที่คุณเมย์ยังอยากจะกราบนมัสการเรียนถามก็คือการมีปีติมีความสงบมีสมาธิหรือการไม่ยินดียินร้ายเลยเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันเจ้าค่ะและคำว่าสุขจากภายในคือสุขจากสมาธิใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่มันเจ้าค่ะ
1: สุขในภายในคือสุขจากสมาธิถูกต้องแต่สมาธิก็มีอยู่4ขั้นในขั้นของรูปก็เริ่มจากตั้งแต่คิดนึกเรื่องที่มันดีๆแล้วมีความสุขกันได้เลยนั่นสุขจากในภายใน
0: เจ้าค่ะ
1: สุขที่ละเอียดขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของอารูปแล้วก็มีทั้งหมด9ขั้นนับความสุขที่ยิ่งๆขึ้นไป8ขั้นในส่วนของสมาธิแล้วก็สมาธิขั้นที่9ด้วยส่วนคำถามที่ถามถึงสมาธิเนี่ยที่พูดถึงปีติสงบเนี่ยนะกับไม่ยินดียินร้ายอันไหนดีกว่ากันมันมองคนละมุมในคำถามนี้พระอาจารย์ว่าการที่ท่านถามว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยคือไม่มีตัณหาการที่จะไม่มีตัณหาคุณต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาส่วนปีติสงบสมาธินั่นหมายถึงสมถะอย่างเดียวหรือเปล่าเรามันก็จะมีแง่มุมที่มีความแตกต่างกันอยู่จริงๆถ้าเราสมาธิเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาในสมถะวิปัสสนาถ้าเราจะแยกเป็น3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3ส่วนเราจะแยกเป็น8ส่วนก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิเนาะ3อย่าง8อย่างรวมกันเหลือ3อย่างศีลสมาธิปัญญา3อย่างศีลสมาธิปัญญารวมกันเหลือสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาถ้าจะเรียกอันเดียวเราเรียกว่าสติเพราะนั้นสติก็จึงเป็นจุดรวมอันแรกสติเราทำแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้แล้วก็อยู่ที่เราจะพูดในบริบทอันไหนเดี๋ยวพระอาจารย์ว่ามันเหมือนกันมันคือคำสอนเป็นทางเดียวกันอยู่ที่ว่าละเอียดมากน้อยเท่านั้นเองแต่จริงๆคำว่าสมาธิมันก็มีตั้งแต่ขั้นธรรมดาธรรมดามีปีติมีความคิดจนถึงแบบไม่มีความคิดไม่เหลืออะไรเลยสัญญาเวทนาที่ต่างนิโรธนี่ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแล้วก็ละเอียดไปก็มีแต่คือเป็นสเปกตรัมจากหยาบไปละเอียดก็มีเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยนี่คือคงจะเน้นมาเรื่องของอุเบกขา อย่างถ้าอุเบกขาก็คือตั้งแต่สมาธิขั้นที่3ขึ้นไปอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่ก็ยังเป็นฌาน3ถ้าอุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยก็เป็นขั้น4เป็นต้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อย่างนี้นั่นเองจิตภัทร
0: เจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบให้กับคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์เขียนส่งท้ายมาด้วยซึ่งโยมอยากจะขออนุญาตอ่านเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจกับทั้งทางพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะเจ้าค่ะก็คุณเมย์บอกว่าสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมนับถือศรัทธาพระอาจารย์ภัยบูรณ์ในความมีวินัยมีความเพียรมีปัญญาและมีเมตตาของท่านที่กรุณาถ่ายทอดบอกต่อสิ่งล้ำค่านี้จากพระพุทธเจ้าให้ใครหลายๆคนรวมทั้งตัวของตัวคุณเมย์เองด้วยได้พัฒนาชีวิตไปในทางที่สว่างและดีงามยิ่งขึ้นก็ซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณของพระอาจารย์รู้สึกขอบพระคุณในความทุ่มเทของทีมงานทุกท่านด้วยคุณเมย์ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าคุณเมย์บอกว่าเป็น spiritual communityก็คือเป็นสังคมแห่งจิตวิญญาณที่ดีทางด้านนี้นะเจ้าค่ะตลอดไปด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือเป็นคำที่กล่าวมาทำให้ทั้งตัวพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาเบื้องหลังการจัดรายการนี้ก็คงจะได้ชื่นใจกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยินดีที่ทั้งคุณเมย์แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะก็ติดตามรับฟังก็ถ้าพระอาจารย์พูดเปล่าๆอยู่คนเดียวคุณเดินใจแล้วไม่มีใครฟังมันก็ประโยชน์น้อยใช่ไ
0: หมจ้ะ
1: แต่ว่ามีคนอย่างท่านผู้ฟังฟังแล้วนำไปคิดใกล้ครวญไตรตรองได้ประโยชน์โอ้ดีมากก็คอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระอาจารย์คิดเองคุณเดินใจก็สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ทำเองก็ไม่สำเร็จก็ต้องมีลูกศิษย์อื่นๆที่ช่วยแล้วก็คิดว่าที่คุณเมย์บอกว่าพระมหาภิบูลมีวินัยมีความเพียรเนี่ยพระอาจารย์ว่ามีไหมคุณเดินใจ
0: ม
1: ี
0: แน่นอนจ้ะจันทร์วันหยุดโดยไข้เลยนี้ถือว่าสุดยอดจ้ะ
1: คิดว่าอย่างนี้มากกว่าว่าคือตัวพระอาจารย์เองคิดว่าตัวเองยังมีน้อยไม่ว่าจะเรื่องปัญญาเรื่องเมตตาเรื่องความมีวินัยเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาอยากจะฉลาดเนี่ยนะเขาจะคิดว่าเขามีสิ่งนี้น้อยใช่ไหมคนที่มีปัญญามากก็คิดว่าตัวเองมีปัญญาน้อยเพราะว่าตัวเองอยากจะ expand อยากจะเพิ่มปัญญาของตัวเองให้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้ววินัยก็เหมือนกันความเพียรก็เหมือนกันเมตตาก็เหมือนกันคิดว่าถ้าแบบแหมมีได้มากกว่านี้มันจะดีแต่ก็เลยที่คิดว่ามีอยู่ที่มีอยู่มันไม่แม่พอนะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปตัวพระชาติเองก็ต้องพัฒนาตนแล้วถ้าเราหยุดพัฒนาเราก็เสื่อมได้ตัวท่านผู้ฟังเองก็ต้องพัฒนาตนหลังจากที่มีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปนะไม่ประมาทก็จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ได้หนึ่งเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วแบบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็คือยังศึกษาหมั่นทำความเพียรหมั่นศึกษาหาความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปศึกษาแล้วก็นำมาเข้าสู่จิตใจสู่สมองแล้วก็ปฏิบัติออกไปทางกายวาจาใจอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะดีที่สุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เ
0: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปเป็นของผู้ใช้นามว่าคุณโลตัสเจ้าค่ะคุณดอกบัวนี่แหละคุณโลตัสก็บอกเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยจะฝึกยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยคือคำโกหกนะคำหลอกลวงคำเพ้อเจ้อคำที่หาสาระแก่นสารไม่ได้คำส่อเสียดยุโยงให้แตกกันคำโกหกคำนินทาอย่างรวมถึงคำหยาบทั้งหลายนั่นไม่จำเป็นต้องพูดนั่นไม่จำเป็นเลยคือมันก็จะว่าเรื่องจำเป็นมากๆเลยต้องบอกแล้วไม่งั้นเขาจะแย่เลยนะแต่ถ้าบอกไปแล้วแล้วก
0: ็
1: คนนี้ก็จะเกลียดคนนั่นแล้วก็เป็นคำหยาบไม่มีที่อ้างอิงก็เกิดเป็นข่าวลือกันมาตำนานจนมันเหลวแล้วก็ยังมาพูดอีกหาข้อมูลจริงไม่ได้ไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่จำเป็นเลยแล้วต่อให้เรื่องที่ไม่ใช่คำโกหกใช่ไหมแล้วก็เป็นคำสุภาพมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็ยังเป็นคำสนับสนุนไว้พูดไปแล้วก็จะให้เกิดความสามัคคีกันแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดนะก็ไม่ควรพูดอยู่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วมันก็ยังจะต้องมาคิดเรื่อง ประกอบด้วยการไหมมีประโยชน์ไหมเป็นธรรมเป็นวินัยไหมเ
0: ออ
1: เน
0: ี่
1: ยมันต้องมาคิดทั้งสามอย่างนี้ด้วยจึงพูดได้จึงพูดได้ทีนี้ก็เอาปากมันก็ขยับง่ายไงเห็นอะไรก็อยากพูดเห็นอะไรก็อยากจะตีเขาทำความดีอย่างนี้ไปตีเขาอันนี้โอ้สวยงามดีก็บอกหรูเกินไปพอเอาธรรมดาธรรมดาทำไมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออมันตีได้หมดอ่ะคนแล้วมันอยากจะตีก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรคำตีเตียน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีปากคนอื่นเราคุมไม่ได้ปากเราเราก็บางทีคุมได้นะบางคนก็คุมปากไม่ได้เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ปากเราบางทีเราคุมได้แต่ปากคนอื่นเนี่ยเราคุมก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แล้วต่อให้แบบคุณใช้อาจยาศาสตราเช่นคุณเป็นเจ้านายมาแล้วก็สั่งปลดก็ได้สั่งลงโทษก็ได้เขาก็ไม่พูดหรอกด่าเราต่อหน้าเนี่ยเขาไม่พูดจะพูดทำไมเขากลัว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่รับหลังอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะพูดกับกำแพงก็ได้ก็จะพูดกันห้องน้ำในห้องน้ำนี่เขาก็ด่าเราก็ยังได้เราก็ไม่รู้
0: ครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เราก็กลุ้มปากเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าคือว่าควบคุมจิตใจของเราฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นเขาพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นน่ะเราจะควบคุมจิตใจของเราก็ต้องให้ได้ด้วย
0: ก็
1: ต้องให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่กุโรตัสเขียนมานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นคือมิจฉาวาจาแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกกาลเวลาเนาะนั่นเองแล้วก็ให้พูดในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เรียนบาล
0: ก็น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตนะเจ้าค่ะในการที่จะฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาวาจานี่ก็ไม่ควรพูดให้ไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นอย่างยิ่งเลยหรือว่าไปสร้างความแตกสามัคคีให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ไม่ควรพูดเพราะพูดแบบนั้นก็เป็นบาปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นมุสาวาจาแล้วก็อย่างที่ข้อที่ว่าศีลข้อ4เนี่ยเจ้าค่ะมันจะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะพูดจาไม่ใช่ว่าแค่พูดโกหกไม่โกหกอย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะมีเรื่องพูดสอดเสียดยุยงให้แตกแยกอะไรอย่างเงี้ยแต่พระอาจารย์ก็เคยพูดด้วยว่าบางทีคำพูดที่มันเรียบร้อยนี่แหละแต่ว่าเราเหมือนใช้ปากเราเป็นหอกไปทิ่มตามคนอื่นเนี่ยคือพูดให้เป็นเสียดแทงจิตใจเขาพูดแบบนี้เขาต้องจี๊ดแน่แบบเนี้ยคืออย่างนี้บาดแน่ๆใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
1: จะเรียกว่าเป็นคำหยาบด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ว่าการใช้ภาษาอาจจะสุภาพแต่ถ้ามันบาดลึกเสียดแทงเนี่ยก็นี่คือคำหยาบด้วยเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะ มีคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก ก็เห็นว่ามันมีคนเกิดมาในโลกนี้ก็ตั้งมากมายเต็มเต็มโลกหมดจนจะล้นโลกแล้วเจ้าค่ะ
1: ใช่แล้วก็แม้แต่คนที่จะล้นโลกเนี่ยอย่างประเทศไทยเราก็มีปัญหาว่าประชากรเกิดล้นลงใช่ไหม คนสมัยใหม่นี้แต่งงานกันอยู่แต่ไม่มีลูก
0: ก็แนวโน้มเยอะขึ้นนะจ๊ะ
1: เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่คือไม่มีลูกเยอะขึ้นนะเด็กที่เกิดมาก็ลดลงอันนี้ก็ยากอย่างหนึ่งละแต่ว่าคนที่เขาแบบลูกเยอะลูกดกก็มีนะทุกวันนี้อัตราการเพิ่มประชากรก็ยังมากอยู่ที่ยากเนี่ยเราต้องกลับมาที่บริบทแล้วในคำนี้ถ้าเราไปหาเราไปเสิร์ชดูคือเวลามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดคำใดคำหนึ่งที่มาบอกว่านี่มีคำเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะต้องแบบรู้จักที่มาที่ไปนะรู้จักที่มาที่ไปไม่ใช่แบบอ๋อใช่พระพุทธเจ้าสอนงี้มั่วเต็มเลยเดี๋ยวนี้ตามโซเชียลมีเดียนะคุณเตือนใจทั้งติ๊กต็อกอ่ะมีอาจารย์นั่นหลวงปู่นี่หลวงตาโน่นบางทีก็ไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี่คือหมายถึงคำสอนเนี่ยไม่ถูกเป๊ะนะ
0: จะ
1: มีอย่างอื่นซ่อนแฝงอะไรอยู่มากเพราะฉะนั้นพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่อ้างอิงแต่ว่าไอ้ที่มันเนี่ยมันมาจากอะไรนะ

0: เป็นสมัยที่ทั่วโลกทั้งหมด4ส่วน4เลยเป็นทะเลหมดเลยเดี๋ยวปัจจุบันนี้เรายังเป็น3ใน4เป็นทะเลนะ1ใน4เป็นแผ่นดินใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยนั้นเนี่ยเต่าตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกที่เป็นสมัยทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งที่แอกมันมีรูอยู่รูหนึ่งพุทธเจ้าถามว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะที่ว่าเต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้พอดีมันจะยากหรือง่ายท่านถามอย่างนี
1: ้ยากมากๆเลยเจ้าค่ะ
0: อ๋อโถยากมากๆเลยนะ
1: มันตาบอดด้วยแล้วคอยแอบมันก็คงจะล่องลอยไปทั่วโลก
0: ใช่มันมีลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกพัดไปหมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะต่อให้แบบคือถ้าไม่มีลมพัดแอบอยู่นิ่งๆนะไอ้เต่าบางทีมันก็โผล่หัวมันไม่ตรงที่เดิม
1: เจ้าค่ะยาก
0: ร้อยปีนะร้อยปีรอต่อไปโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่ตรงนะหรือถ้าโดนแอกอยู่แต่ไม่เข้ารูเขารออีกร้อยปีอย่างเงี้ยนะโอเคยากใช่ไหมล่ะแต่ความยากตรงเนี้ยจะว่าแบบยากเลยมันยังง่ายเสียกว่าโอกาสที่เต่ามันจะเอาหัวซุกเข้าไปในไม้เนี่ยยังง่ายกว่าการเกิดมันเป็นมนุษย์ของอะไรมันจะเจาะจงเอาไว
1: ้
0: ของสัตว์นรกสัตว์นรกที่ถ้าไปเกิดเป็นนรกเป็นสัตว์นรกแล้วนะหรือใครก็ตามที่ไปตกนรกแล้วอ่ะตกนรกแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่มันจะขึ้นมาเนี่ยยากกว่าไอ้เจ้าเต่าตัวนี้ที่มันจะเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้อีก
1: ย
0: ากมาก
1: ยากมากมาก
0: เจ้าค่ะมากมากมาก
1: เจ้าค่ะ
0: นอกจากนี้ยังยากขึ้นมาอีกว่าเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่พอนะโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกนี่ก็ยากเหมือนกันโอกาสที่มีพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคนทั่วไปนะไม่ใช่ว่าสัตว์นรกนะคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าสัตว์นรกจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนดีๆทั่วไปเนี่ยการที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งไม่ต้องพูดถึงใครคนดีๆใครสักคนใดคนหนึ่งก็ได้เอาใครก็ได้ที่จะมาเกิดแล้วมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งโอ้นี่ก็ยากพอกันยากพอกันกับไอ้เจ้าเต่าตัวนี้คือยากกว่าแบบเดียวกันกับที่สัตว์นรกจะมาเป็นมนุษย์แล้วถามอีกว่าคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วจะมาอยู่ยืดๆเนี่ยที่จะมายังคงอยู่ได้นานนี่ก็ยากเหมือนกันยากพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังนี่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์อยู่เปล่าเปิดวิดีโอเป็นใช่ไหม
1: เกิดมาแล้วเจ้าค่ะเกิดมาแล้วเนี่ย
0: เป็นมนุษย์แล้วเกิดมาได้แล้วนะ
1: มีบุญแล้วเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอันนี้เด้งที่สองเราได้แล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนี้เรายังฟังธรรมอยู่นี่นะสามเท่านะคุณใหญ่สามเท่านะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความยากที่ว่าเราได้แล้วอ่ะโอ้โหมันสุดยอด
1: เลยเกิดแล้ว
0: ยากเลยยังได้แล้วเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เรายังได้แล้วเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้คือโปรโมชั่นสุดๆแล้วเลยโปรโมชั่นสุดๆแล้วก็ช่วงเขาไม่เอาช่วงนี้นี่โอ้โหแบบไม่รู้จะรอปีเท่าไหร่บางทีสมมติถ้าเรารอต่อไปสักอาจจะ500ปีพันปีแต่คำสอนไม่อยู่แล้วนะคุณได้เป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่คุณไม่มีคำสอนนะหรืออาจจะไปสัก 3,000 ปีคุณเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่พระพุทธเจ้าหายไปแล้วนะหมายถึงว่าความที่แสดงถึงความมีพระพุทธเจ้านี่หายไปแล้วและไม่มีใครจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วเป็นสมัยที่เป็นความมืดมน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์ทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเราก็ได้ยินคำสอนนี่โถมันสุดยอดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ดีที่สุดแล้วถ้าไปรอตอนนู้นสมัยอื่นอีกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่แน่เสียง
1: ชาติไหนอาจจะไม่เจ้าค่ะเกิดมาอีกทีอาจจะเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีคำสอนเลย
0: อย่าไปพูดถึงแค่ว่าเราจะได้เกิดมาอีกทีเลยเราจะได้เกิดมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยากอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นต้องดูบริบทในคำพูดที่ว่าเกิดเป็นของยากนี่เป็นมนุษย์เนี่ยคือจากความเป็นสัตว์นรกมาอันนี้ก็อันที่หนึ่งหรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยากอยู่แหละในการที่เราจะได้อย่างนี้แล้วเรายังมีความมีตามีหูคนที่ยังมีอวัยวะครบ32พอมีเงินใช้มีความรู้ไม่ถึงขนาดว่าตาบอดหูหนวกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคุณก็มีบุญพอสมควรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าคนที่ตาบอดหูหนวกก็มีบุญนะก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถตรงนี้โอกาสตรงนี้

0: จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คือที่ท่านพูดเรื่องนี้เพื่อที่ว่าจะให้ตระหนักให้เกิดความภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sense of urgency คือความสลดสังเวชความเร่งด่วนในการที่ฉันจะต้องปฏิบัติว่ามันไม่ได้ง่ายๆเนี่ยงั้นฉันต้องรีบทำเลยจะไม่รอช้าอีกแล้วนี่เพื่อให้เข้าใจตรงนี้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดังนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือว่าพวกเราที่ตามรับฟังรายการอยู่แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อาการครบ32หรือไม่ครบ32ก็ตามก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมอยู่มีทางชี้แนะของท่านอยู่ดังนั้นก็จะต้องหมั่นรีบศึกษาปฏิบัติตามโดยเร็วเพราะนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของเราแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะคำถามต่อไปเจ้าค่ะพระเจ้าขาบอกว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันเพราะเหตุไรเจ้าค่ะพระเจ้าขา
0: ก็เรื่องของกรรมคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่จะแยกจำแนกสัตว์ให้ซามหรือประณีตท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำแต่ถ้าพูดถึงว่าคำว่ากรรมก็หมายถึงผลของการกระทำด้วยกรรมและวิบากของกรรมเราจึงจะเป็นตัวแยกสัตว์ให้ซามหรือประณีตขยายความตรงนี้เนาะอย่างเช่นว่าคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มากๆก็จะทำให้มีอายุสั้นคือหมายความว่าจะต้องไปตกนรกก่อนเนาะแต่ว่าถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้นะเพิ่นไม่ไปตกนรกแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะไม่มีความอายุสั้นอายุบางคนก็สั้นบางคนก็ยืนก็เพราะเหตุนี้และเพราะเหตุนี้หรือการที่จะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็เพราะว่าคุณอิจฉาริษยาเขาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าอิจฉาริษยามากก็จะทำให้ไม่มีชื่อเสียงคือจะไปตกนรกก่อนหน้าคุณอิจฉาริษยาเนี่ยคุณจะไปตกนรกแต่ถ้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คุณก็จะไม่มีชื่อเสียงแต่คนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคุณไม่อิจฉาริษยาเขามีมุทิตาเขาเวลาเขาได้โปรโมชั่นเขาได้เลื่อนขั้นเรายินดีกับเขาด้วยไม่คิดบ้าบอแบบอิจฉาริษยาอนุโมทนาอันนี้จะเป็นเหตุให้คุณไปสวรรค์หรือถ้าแบบไม่ไปสวรรค์น่ะบางทีมันหลุดออกจากสวรรค์ยังไงไม่รู้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะทำให้มียศตำแหน่งสูงเป็นต้นแล้วกรรมนั่นเองคือการกระทำจึงเป็นตัวแยกจำแนกให้มีความแตกต่างกันแต่เราดูอย่างมนุษย์นี้ก็ได้เราไม่ต้องเอาถึงแบบว่ามีชื่อเสียงมากร่ำรวยอะไรเอาแค่แบบคนทำรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลเนี่ยเวลามีอาหารอย่างเช่นเราพูดถึงสุนัขนี้ก็ได้นะสุนัขตัวหนึ่งมันกินอาหารอยู่ใช่ป่ะสุนัขอีกตัวหนึ่งเห็นฉันก็หิวเหมือนกันแต่เธอกินอาหารอยู่เนี่ยฉันไม่แคร์นะสุนัขตัวที่สองเนี่ยก็ถ้าฉันแข็งแรงกว่าฉันก็แย่งเอาเลยก็ฉันหิวเหมือนกันเลยฉันก็หิวเหมือนกันแกก็หิวเหมือนกันใช่ไหมแต่ฉันมีกำลังมากกว่าฉันแย่งเอามันจะไม่ได้รู้สึกเซนส์ว่าเฮ้ยอันนั้นสุนัขตัวแรกนี่มาก่อนไม่มีไม่เข้าใจก็ฉันหิวก็ทำไมฉันมีแรงมากกว่าฉันมีสิทธิ์ได้ก็จะคิดอย่างนี้สิทธิของฉันอยู่ที่กำลังของฉันแต่ถ้าฉันมีกำลังมากนั่นคือฉันมีสิทธิ์แต่ฉันถ้าเธอมีกำลังน้อยเธอไม่มีสิทธิ์นะก็จะคิดอย่างนี้ไงแล้วถ้ามนุษย์ทำแบบนั้นนะมันก็จำแนกกันแล้วว่ามนุษย์แบบนี้คือมนุษย์ที่มีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานแต่เพราะมนุษย์ที่จริงๆอยู่ในร่างมนุษย์จริงๆแล้วมีจิตใจจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้จะถือเอาเฉพาะแต่ของที่เขาให้แล้วเอาก็ถ้าคนนี้เขาแบ่งให้เราก็เอาส่วนที่เขาแบ่งแต่ถ้าส่วนที่เขาไม่ได้แบ่งให้เขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันก็เป็นอย่างนี้ทำไมคุณถึงรู้จักจะไปคบก็ได้เคารพสิทธิของเขาอ่ะก็เข้าใจนี่ฉันเข้าใจได้ก็เขาเป็นเจ้าของเขามีสิทธิ์ในสิ่งนั้นแล้วฉันไม่เป็นเจ้าของฉันก็ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนั้นนี่มันก็เรื่องธรรมดานะก็มนุษย์เขาเข้าใจได้ไง
1: มีศีลอยู่นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ความเป็นปกติของมนุษย์เป็นแบบนี้ไงแต่สัตว์เดรัจฉานจะให้มาเข้าใจแบบนี้เขาไม่เข้าใจนะสัตว์เดรัจฉานจะเข้าใจมาให้เข้าใจว่าเขาก็ตัวนั้นมันมาก่อนมันก็ได้ก่อนมันก็ถูกแล้วไม่เขาไม่เข้าใจ
1: จ้าค่ะ
0: ก็จะเข้าใจว่าก็ถ้ามีกำลังน้อยคุณไม่มีสิทธิ์นะคนมีกำลังมากจะมีสิทธิ์คุณโง่คุณไม่มีสิทธิ์ท่านฉลาดจะมีสิทธิ์อันนี้คือสัตว์เดรัจฉานก็คิดแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คุณจะไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจความคิดของมนุษย์น่ะอันนี้ก็จะจำแนกละจำแนกสัตว์ให้ไม่เหมือนกันละคนเหมือนกันอยู่แต่คนหนึ่งมีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานคนหนึ่งมีจิตใจแบบมนุษย์หรือก็เทวดาก็เหมือนกันก็แยกไปอีกจิตใจแบบเทวดาก็อีกแบบหนึ่งงั้นฉันให้ปันได้ฉันไม่ตระหนี่ทีเดียวไว้ฉันให้ปันได้หรือจิตใจแบบเขาเรียกว่าเปรตอย่างเงี้ยก็จะกลัวตลอดเวลากลัวเขาด่าหนึ่งกลัวเขากังวลนี่มันก็แบบเนี้ยจิตใจก็จะไม่ใช่มนุษย์แต่อยู่ในร่างของมนุษย์อยู่ก็กรรมเป็นตัวจำแนกให้คนเราแตกต่างกันเ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มีหน้าว่าปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะก็โยมได้ยินคำพูดหนึ่งซึ่งโยมยึดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมาสอดคล้องกับที่พระอาจารย์ตอบเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะก็คือว่ามีความรู้สึกว่าคนมากขึ้นนะเจ้าค่ะเห็นเป็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบมีนิสัยกักขระโหดร้ายแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่าอะไรชั่วดีอ่ะเจ้าค่ะ มีที่เห็นในข่าวก็มีว่าแบบฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองอะไรทำร้ายบุพการีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็รังควานคนอื่นก็ทั่วไปเลยหลายคนก็เลยบอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องเป็นพวกสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆเลยถึงไม่มีจิตใจหรือวิญญาณไอ้ที่ว่าเป็นเรียกว่าไงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สัญชาตญาณ
0: ของความ
1: เป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว์นรกมันยังมีอยู่เจ้าค่ะ
0: อสวะเนี่ยกระตุ้นให้เขาทำไปอย่างนั้นอสว
1: ะ
0: ที่ทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกมาก่อนหรือสัตว์เดรัจฉานมาก่อนพอมาเป็นมนุษย์แล้วอสวะนั้นยังอยู่มันยังมีแพทเทิร์นนี้อยู่พอมีอะไรกระตุ้นแบบนี้เห็นเขามีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยสภาวะความเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะกระตุ้นออกมาว่าฉันมีแรงมากกว่าฉันเอาได
1: ้
0: สภาวะความเป็นมนุษย์ก็จะกระตุ้นออกมาว่ามีจิตสำนึกว่าของเขาเป็นของเขาของฉันเป็นของฉันไม่ได้เราไม่อุปแบบของเขาสภาวะจิตที่เป็นอสวะแบบเทวดาก็จะกระตุ้นว่าถ้าเขาต้องการฉันก็แบ่งให้ได้มันก็จะคิดคนละแบบเพราะอสวะที่แตกต่างกันตรงจุดนี้แหละคุณเดินใจที่ว่าพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งเนี่ยแล้วคุณทำอะไรใช่อยู่คนเรามันเกิดมาหมดอ่ะคุณเดินใจเป็นสัตว์นรกคุณเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาเราก็เป็นมาแล้วเป็นคนเราก็เป็นมาแล้วยากจนเราก็มาแล้วคนรวยมีเงินทองเราก็เป็นมาแล้วประเด็นมันคือถ้าเราจะแบบไปเชื่ออยู่แต่ว่าเนี่ยฉันเคยเป็นตอนนี้มาอดีตฉันเป็นอย่างนี้นะโอ้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเราคิดว่ากรรมเก่าเขาเป็นมาอย่างนี้นะเขาเป็นสันนรกมาเกิดนะก็ใช่อยู่แพทเทิร์นเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเขาจะแบบตั้งอยู่ในมาร์กได้ไหมใช่โอเคฉันไม่อยากจะปฏิบัติตามศีลแล้วอยากจะผิดศีลฉันอยากจะขโมยฉันอยากจะแย่งเอานะแต่ฉันก็ทำตามศีลเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำกรรมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญเนี่ยจะเป็นตัวจำแนกแน่นอนว่าไอ้จุดที่มันจะกระตุ้นให้แพทเทิร์นเดิมๆของเราออกมาแล้วถ้ามันผิดพลาดไม่ดีเราอย่าตามเนี่ยให้ไปตามทางที่โอกาสมันเปิดแล้วตอนนี้แต่ความยากขนาดนี้เรายังได้แล้วโอกาสเปิดแล้วเรารีบไปตามทางเลยแต่ซึ่งมันจะยากง่ายไม่เท่ากันนั่นแหละสำหรับแต่ละคนเพราะจุดสตาร์ทมันไม่เท่ากันแต่คนเรามีต้นทุนแตกต่างกันแต่ความที่ว่าจุดสตาร์ทมันไม่ต่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่แหละแต่ว่ามืดก็สว่างได้ไงเราอยู่มืดเราไปสว่างได้สว่างอย่าไปมืดนะสว่างคุณได้ไปสว่างเกิดมามืดคุณเกิดมาสว่างต่างให้สามารถไปสว่างให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าอย่าท้อถอยไม่ว่าเราจะเกิดมาในชาตินี้เราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราแหมทำไมเกิดมาไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาเรื่องของความยากดีมีจนความมีชื่อเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจแต่มุ่งทำความดีพูดดีทำดีคิดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรมนี้ก็เรียกว่าเรากำลังเริ่มต้นในสิ่งที่ดีไปในทางที่สว่างแน่นอนนะคะคำถามสุดท้ายน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะก็จะเป็นคำถามว่าขันติกับอุเบกขาเนี่ยเจ้าค่ะมันฟังดูคล้ายๆกันก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังว่าทั้งขันติและอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรียนบานขันติหมายถึงความอดทนซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ความอดทนคือทุกสิ่ง
1: ความ
0: อดทนคือทุกสิ่งซึ่งลักษณะความอดทนเนี่ยท่านก็จะพูดถึงการอดทนต่อทุกขเวทนาความอดทนต่อการตรากตรำลำบากหรือลักษณะของการอดทนชนิดที่สบายๆไม่ได้ทำให้มีเวทนามากอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความบีบคั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราแสดงออกแต่อุเบกขาเนี่ยจะพูดถึงเวทนาเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาอุเบกขาคือเฉยๆเฉยๆซึ่งอุเบกขาถ้าเป็นนามหรือถ้าเป็นนามหมายถึงเวทนาที่มันเฉย
1: ๆ
0: แบบไม่ได้จะมีสุขหรือทุกข์แบบนั้นจะเป็นนิ่งๆเฉยๆชิวๆอุเบกขาวางเฉยแต่ถ้าเป็นกิริยากิริยาคือการวางเฉยวางเฉยในอะไรวางเฉยในสุขวางเฉยในทุกข์วางเฉยในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอุเบกขาคือการวางเฉยวางเฉยในกรณีที่เราจะเห็นชัดเจนก็อย่างเช่นในสมาธิขั้นที่3ในสมาธิขั้นที่3เนี่ยเราจะมีอุเบกขาวางเฉยในปีติวางเฉยในปีติคือความรู้สึกอิ่มเอิบใจสบายใจอย่างเช่นว่าเราดูหนังซึ้งๆหรือเราดีใจมากๆในการที่เราได้รับรางวัลสักอันใดหนึ่งดีใจมากๆเลยแล้วคุณพยายามวางเฉยในอารมณ์นั้นอันนั่นคืออุเบกขาน
1: ั่
0: นคืออุเบกขาไม่ใช่เรียกว่าอดทนนะไม่ได้เรียกว่าอดทนแต่ได้เรียกอุเบกขาอุเบกขามันก็ยังมีสุขอยู่เราก็วางอุเบกขาในสุขนั้นด้วยอันนั้นก็เป็นอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปหรือคุณอุเบกขาในอทุกขมสุขเพราะนั้นที่ละเอียดกว่าอทุกขมสุขคืออุเบกขาไปอีกก็เป็นจะเน้นในเรื่องของเวทนาจะเน้นในเรื่องของเวทนาแต่ในขณะที่ขันตินี่จะเน้นในเรื่องของการกระทำการกระทำที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจก็อดทนได้อดทนได้เพราะนั้นมันจึงมีนัยยะที่คล้ายๆกันอยู่ไงเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ขันติเนี่ยมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่งอ่ะคุณจะรักษาศีลได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะอุเบกขาได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะ
1: เจ้าค่ะ
0: มีสมาธิได้คุณก็ต้องมีขันติเอาไปอยู่ตรงไหนนี่เอาก็ตอนที่ว่าเราจะทำผิดศีลแล้วเราก็ไม่ทำก็แล้วกันฉันจะทำถูกศีลเนี่ยขันติละ
1: เจ้าค่ะ
0: อดทนละต่ออำนาจของกิเลสฉันจะทำสมาธิฉันจะต้องอดทนต่อความหนาวความร้อนเขาจะร้อนฉันก็นั่งอยู่นี่ทำจิตให้สงบอันนั้นคุณก็มีขันติละในสมาธิที่คุณกำลังทำนั้นเราจะปล่อยวางในสิ่งนี้ไม่ให้จิตใจมันไปวุ่นวายขึ้นลงตามกระแสของสิ่งนั้นอันนี้คุณมีปัญญาเลยนะคุณจะทำขันติได้ปัญญามันก็มาอยู่นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: จะอุเบกขาให้วางเฉยในความอิ่มเอิบใจความซาบซึ้งใจขันติก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันในอุเบกขาก็มีขันติเหมือนกันขันติมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่งเป
1: ็
0: นลักษณะการกระทำเราเป็นเวิร์บในขณะที่ถ้าอุเบกขาเราก็จะเน้นมาในเรื่องของเวทนานั่นเองเจนพอด
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคงจะทำให้ท่านผู้ถามที่ถามเข้ามาในรายการธรรมารับรุ่นทุกท่านได้รับความกระจ่างแล้วนะคะและดิฉันก็เชื่อมั่นและหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้เมตตามาพูดคุยตอบปัญหาเป็นการให้ทั้งปัญญาให้ความรู้ให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ความสงบทางจิตใจแก่ท่านในเช้าวันนี้คงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็รับสิ่งดีๆนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมารับอรุณกันทุกคนทุกท่านแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันเตือนใจสินธุวณิชจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรุณทิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะท่านมีปัญหาอะไรเขียนถามกันมาได้ใหม่จะตอบในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาโฉมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสโดยปรับทั้งกำลังคนกระบวนการและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยว่าฝ่ายสำนักงานกพ.จัดทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
8: นายจิรวุฒิคงพักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีดีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
9: พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถามบันทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทั้งที่สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบอีเคลมผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช.1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ตรงกับแรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วและคุณอรวรรณหมวยยาดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็นานๆได้มาเจอกันนะคะก็เดือนละครั้งเราก็เจอกันเหมือนเดิมวันนี้ฤกษ์ดีนะแรม9ค่ำเดือน9นะคะก็ดีแหละเลขสวยเลขเบิ้ลแล้วก็ว่าดีไปก่อน
2: ถ
1: ู
2: กต้องแล้วก็รออีกวันหนึ่งวันที่9เดือน9
1: ใช่ค่ะ
2: ปีนี้มีแต่วันเลขสวยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ใครที่จะทำอะไรกิจกรรมที่มันเป็นมงคลนะเผื่อถือเลิกถือยามก็แล้วแต่คนนะคะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุของเรานะคะก็สามารถเข้ามาอัปเดตข่าวสารใช่เป็นกำลังใจให้เราหรือจะว่าตรงนี้ตรงนั้นมีฝนตกหรือเปล่านะคะทางเพจข่าวยามเช้าของเรานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารอัปเดตนะหลากหลายเรื่องราวนะคะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะเห็นว่ามีประกาศจากทางกรมอุตุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกซึ่งอาจจะมีฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้แล้วก็ขอให้เดินติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: ค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง7ก็คือวันนี้กับวันพร
1: ุ่
2: งน
1: ี้2วัน
2: นะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะปีนี้นะคะถ้าใครติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเองนักวิชาการนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับปีนี้นะคะคือเขาบอกว่าน่าจะรุนแรงเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยว่าร้อนแล้วแล้งแล้วปีหน้าอาจจะหนักกว่านี
1: ้
2: 2027อาจจะร้อนที่สุดเลยนะคะอย่างเอลนีโญรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงแค่ไหนนะคือแนวโน้มเนี่ยอาจจะลากตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะคือยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2027นะคะก็มีหลากหลายองค์การนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะออกมาเตือนกันอย่างอุณหภูมิทะเลแปซิฟิกเนี่ยอาจจะสูงผิดปกตินะคะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสนะคะบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง8องศา
1: ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะน้ำทะเลบริเวณคาบมหาสมุทรเนี่ยจะไม่เกิน1องศาแต่ถ้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้หมายความว่าบริเวณที่เป็นฝั่งภาคพื้นพื้นดินแบบเราเนี่ยค่ะก็อาจจะทะลุ40กว่าได้
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็น่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดสู่ระดับรุนแรงมากนะคะขึ้นระดับสูงที่สุดแล้วก็เสียงน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็อากาศร้อนสุดขั้วทั่วโลกนะคะคือสาเหตุเนี่ย คือเขาบอกว่าเอลนีโญมันไม่ได้เกิดจากโลกร้อนโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นอยู่แล้วนะ มันก็เป็นช่วงที่มันพอดีกันนะคะก็อาจจะกระทบกับเรื่องของเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยา ากรน้ำนะคะอย่างถ้าบางที่แล้งมากๆเนา
3: ะ
2: การเกษตรก็อาจจะยากนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำดูวางแผนล่วงหน้าว่าช่วงไหนฝนตกหนักก็เก็บน้ำเอาไว้ใช้เพื่อช่วงที่แล้งนะคะแล้วก็หลังจากเอลนีโญรุนแรงเนี่ยอุณหภูมิโลกมักจะพุ่งสูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยคือปี2027แน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยทำถึงอยู่แล้วถ
3: ้
2: าอากาศร้อนนะเรื่องนี้ไม่ต้องผิดหวังเลย
3: อาจร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ทุกปีนะคะ
2: ถูกต้อง
3: ซึ่งเราคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยร้อนมากแล้วปีนี้เราจะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าร้อนกว่านั้น
2: ร้อนกว่าเดิมนะคะซ
3: ึ่
2: งเราก
3: ็
2: ทนไปได้เรื่อย
3: ใช่ค่ะก็ที่มาบอกกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากให้เตรียมตัวเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการต้องดูพึ่งน้ำพึ่งฝนแล้วก็การเดินทางรวมถึงการทำการเกษตรก็จะต้องมีการดูปริมาณน้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะอย่างเช่นอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้สั่งการเตรียมรับมือเอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบจนถึงกลางปีหน้าควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกชลประทานด้วยค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะนายวิทยาแก้วมีค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละค่ะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าดังนั้นกำชับให้หน่วยงานในสังกัดค่ะวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกชลประทานนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกแล้วก็สร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งนี้นะคะในเรื่องของบางทีฝายธรรมชาติอะไรแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลสุดท้ายแล้วป่าก็ยังคงสำคัญนะคะในการอุ้มน้ำเอาไว้แล้วก็ทำให้การเกษตรของเราเนี่ย เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยค่ะก็เดี๋ยวท่านอธิบดีกรมชลประทานก็จะจัดการบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดค่ะ
2: ถูกต้องนะคะแต่ยังไงอย่างประชาชนพี่น้องเราเนาะก
3: ็
2: ต้องติดตามเรื่องของทั้งสภาพอากาศนะคะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะในช่วงไหนที่น้ำที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้นะก็ช่วยกันประหยัดในช่วงที่ไม่มีใช้เนี่ยมันก็จะยาก
3: ใช่ไหมคะ
2: ฉะนั้นนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการแล้วก็เดินหน้าควบคู่ไปกับภาครัฐนะว่ามีนโยบายอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามยังไงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
3: ใช่แล้วค่ะ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรายการใหม่เมื่อวานนี้นะคะประเดิมเทปแรกแล้วนะคะสำหรับทางคุยกับครม.อนุทินนะคะที่ออกอากาศผ่านหลายช่องทางเลยนะคะเมื่อวานช่วงประมาณ 9:05 นะคะทั้ง NBT to HD นะคะททบ5 MCOT HD นะคะแล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราด้วยทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เราเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง NBT Connect ด้วยผ่านรูปแบบออนไลน์นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เทปแรกนะคะสำหรับรายการนี
3: ้ประเดิม
2: ประเดิมเลย
3: ค่ะ
2: นะคะก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะก็มาคุยตอบคำถามในหลายเรื่องคือก่อนหน้านี้นะถ้าพูดถึง
3: ประเด็นร้อน
2: ประเด็นร้อน
3: เรียกว่าร้อนสำหรับหน่วยงานราชการนะคะที่เรียกว่าหลายคนบอกว่าท่านมาเพื่อปฏิรูปปฏิรูปอะไรปฏิรูปให้ขนาดของระบบราชการเนี่ยกระชับลงแล้วก็งบประมาณเนี่ยใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่าแล้วก็ลดปริมาณต้องพูดว่าลดปริมาณข้าราชการที่อาจจะมีตำแหน่งซับซ้อนหรือมีหน่วยงานที่ทับซ้อนกันในภูมิภาคให้เล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหเปิดมาคนแรกนะคะก็กระทบเลย เรียกว่าทำให้หลายคนนะคะจับตาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะ
2: ถูกต้องก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็อยากจะรู้นะโดยเฉพาะอย่างข้าราชการเนาะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะปรับระบบนี่คือยังไงม
3: ี
2: ให้ออกหรือเปล่าหรือยังไงเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินเรื่องของการเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการศึกษาในกระบวนการศึกษาว่าเผื่อใครที่สนใจอยากจะเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก่อนกำหนดอะไรเงี้ยก
3: ็เออรี
2: ทายถูกต้องนะคะก็มีการตอบ พอสงสัยในหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกเลยคือประเด็นปฏิรูประบบราชการนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางดร.สุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะคะหรือว่าพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คสุพนันท์ก็เป็นพิธีกรในการที่จะถามประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าหากไม่ปฏิรูประบบราชการเนี่ยประเทศจะเป็นยังไงนะคะซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบเอาไว้นะคะว่าคือท่านบอกไม่อยากจะให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะแต่ว่าอยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพราชการมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยผู้คนเขาก็จะมีภาพจำเรื่องของความล้มเหลวคือพอมีแนวคิดขึ้นมาปุ๊บตั้งคณะกรรมการบ้างละตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยบ้างละแต่ก็ไม่เห็นที่จะดำเนินหน้าต่อไปนะคะตรงนี้คือท่านก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือท่านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 73% เลยนะ
3: เยอะมากค่ะ
2: 73% มีงบลงทุนเพียง 20% เท่านั้นส่วนงบประมาณที่เหลือไว้สำหรับการใช้หนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการปรับลดงบประจำลดลงแล้วเพิ่มงบลงทุนให้มากขึ้นประเทศจะดีกว่านี้หรือไม่นะคะก็ทิ้งคำถามเอาไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็การปรับลดกำลังคนจากภาครัฐเนี่ยเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่มีการถามในรายการถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีการปรับลดคนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วการบริการประชาชนจะเป็นยังไงนะคะท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบประเด็นนี้เอาไว้อย่างเห็นภาพว่าคือระบบราชการไทยเนี่ย one size fit all ยังไม่ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันนะคะคือเราต้องมีวิธีการจ้างที่หลากหลายแล้วก็แต่ละวิชาชีพเนี่ยต้องไปสำรวจตรวจสอบวิชาชีพของตัวเองได้ว่าจะลดอะไรได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอัตรากำลังของเราณขณะนี้นะคะเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะทยอยลดนะคะโดยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแทนนะคะการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมีอีกเยอะมากยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะลดจำนวนคนแล้วเนี่ยคุณภาพจะต้องไม่ลดลง
3: อันนี้ถือเรียกว่าหน้าที่ของข้าราชการก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีกำลังคนแล้วถ้าเกิดมองว่าอันไหนมันซ้ำซ้อนอันไหนที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เท่าที่ควรมีการปรับลดเพื่อกระชับตัวองค์กรให้แบบเป็นยักษ์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการลดอัตรากำลังเนี่ยคือการรีดไขมันออกขณะนี้มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานงานบางอย่างเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเดิ
2: ม
3: เช่นเดียวกับภาคเอกชนประเทศจีนเนี่ยมีการเดินหน้าใช้ AI ทดแทนแรงงานแล้วก็สร้างงานใหม่ให้กับกลุ่มคนที่ออกไปเพื่อสร้างรายได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจึงทำให้เห็นว่าไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนที่จะตามใครไม่ทันนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานของรัฐเนี่ยคือลดขั้นตอนซ้ำซ้อนไม่ใช่การลดคนและต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปผลที่จะได้คือใช้งบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำน้อยลงนั่นแหละแล้วก็มีงบในการพัฒนาประเทศ 20% สู่ 30% ให้ได้ใช้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่งนี่แค่ประเด็นเดียวของ
3: ประเด็นแรก
2: นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันว่าในสัปดาห์ถัดไปนะคะของวันเสาร์เนี่ย ตอน 9:05 นะคะจะมีท่านคณะรัฐมนตรีท่านไหนนะคะรวมไปถึงท่านนายกด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าอย่างรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ออกอากาศเป็นวันแรกนะคะก็มีท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยคือท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนาะมาพูดถึงนะคะตรงนี้ก็มาร่วมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่หลายคนสนใจนะคะเป็นที่สนใจคือท่านบอกว่ายังไม่ได้ติดตามนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าคือก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วนะคะถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ต้องการจะสื่อสารหรือว่าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานให้ประชาชนได้รับทราบนะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสื่อสารกับประชาชนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะท่านบอกว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาร่วมนะต้องรอติดตามว่าช่วงไหนนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลากหลายโครงการนะของทางรัฐบาลที่น่าจะต้องคุยกันแบบลึกลงไปหน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราได้คุยกับตัวจริงนะคะอย่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านที่เขารับผิดชอบดูแลในโครงการนั้นๆนะคะก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลจริงนะคะที่มาจากผู้ที่ทำงานจริง
3: ใช่เป็นหัวเรือในเรื่องนั้น นั้นๆจริงๆที่มาตอบคำถามโดยตรงกับเราในฐานะประชาชนนี่แหละว่าเราใช้งบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเราได้อะไรกลับมาร วมถึงถ้าเราไม่ทำเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างไรเราก็จะได้เห็นมุมมองของท่านผู้บริหารนะคะที่เรียกว่าตัวจริงคุยกับคนที่ทำงานจริงๆเลยก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบข้อซักถามในใจได้ครบถ้วนนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในส่วนของนโยบายที่สำคัญแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีเทปนึงแหละที่พูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัส
2: เพราะว่าเราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่
2: เราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่แล้ว
2: เดือนนี้คือใช้ระมัดระวังมากที่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะ
3: เรียกว่าหลายคนก็คำนวณอย่างดีว่าภายใน30วันครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ในการสแกนจ่ายเนี่ยยังไงให้มันครอบคลุม30วันช
2: ่
3: วงหลังๆเนี่ย
2: หมดหรือยังคะ
3: ยังดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาท
2: อันนี้แล้วกัน
3: นะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะให้ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโครงสุดท้ายแล้วนะคะยอดใช้จ่ายตอนนี้แสนกว่าล้านแล้วนะกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า1ล้านเกือบ1ล้าน2แสนรายค่ะซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวลลิตาพิพัฒนานะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่4กันยายนเวลา 5:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายนะคะซึ่งร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านรายโดยโครงการในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 คือมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในการในแต่ละชุมชนนะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้ดีวางแผนการใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
2: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราใช้จ่ายเรื่องอะไรกัน
2: อาหารอยู่แล้ว
3: อาหารเครื่องดื่มของที่กินประจำวันนะคะซึ่งถ้าถามว่าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนี่แหละที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนาะแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะได้ใช้จ่ายแล้วก็อย่างน้อยนะจ่ายค่าข้าวจาก50บาทก็เหลือไม่ถึง
2: 20กว่าบาท
3: 20กว่าบาท
2: ประมาณนั้น
3: นะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีวงเงินหมุนเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้จ่ายกันคล่องมากเลยนะ
2: ใช่
3: มีร้านหนึ่งนะคะร้านอาหารในที่ทำงานเราเนี่ยก็คือสามารถกดสแกนได้ด้วยตัวเอง
2: ถูกต้อง
3: One Stop Service
2: One Stop Service นะคะเพราะว่าแม่ค้าตักอาหารให้อยู่นะเราก็จะบอกยอดเงิน
3: เชื่อใจกันเลยทีเดียว
2: เชื่อใจกันสุดๆนะคะคือบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่หลายคนเนี่ยก็เรียกร้องว่าเอ๊ะหมดเดือนนี้แล้วยังไงเนี่ยเฟส2ต่อไหมหรือว่าจะมีโครงการอื่นๆจากทางรัฐบาลออกมาเห
3: ็
2: นว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสหรือเปล่า
3: ฤดูการท่องเที่ยวไง
2: ฤดูการท่องเที่ยวเนาะช่วงปลายปีเผื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะเด
3: ี๋
2: ยวอาจจะต้องรอติดตามโครงการนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นประเทศของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะพูดถึงอะนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้คือเที่ยวได้ทั้งปีอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: นะก็
3: แล้วก็เรียกว่าถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยออกมาเขาจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมขนาดย่อยนะคะไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ
2: ่
3: ก็จะทำให้คนที่เปิดที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กเนาะหรือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับเรา
2: ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะคุณรวันสังเกตไหม ที่เป็นรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าอยู่ในอันซีนแค่ไหนยิ่งน้อยแค่ไหนยิ่งจองยาก
3: ใช่ค่ะ
2: เน
3: า
2: ะ
3: คือเปิด5ห้องแบบนี้แล้ว5ห้องนั้นเต็มจนถึงปีหน้า
2: ถูกต้องนั่นแหละต้องจองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะเพราะว่ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ยิ้มออกด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามโครงการนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะคะเอาส่วนอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถนะรับจ้างก็อย่างพวกในแอปต่างๆนะคะหลากหลายแอปเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนาะบางทีก็เรียกในแอปเนี่ยคือมันสะดวกกว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เรียกรถมารับในแอปคือเรารู้ราคาร
3: ู้ราคาก่อน
2: คำนวณได้ก่อนว่าเท่าไหร่ยังไงนะคะงบก็ไม่บานปลายเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะท่านก็ยกระดับในการบริหารจัดการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพนะคะคือเน้นย้ำพอมันผ่านแอปแล้วเนี่ยเวลาที่เข้าไปควบคุมดูแลเนาะเราก็อยากได้คนขับที่หนึ่งอ่ะคือต้องมีใบขับขี่อ่ะ
3: โอ้สำคัญมาก
2: คือต้องมั่นใจได้ว่าใช้บริการแล้วเนี่ยมันปลอดภัย
3: ใบขับขี่ที่ถูกต้องด้วย
2: ใบข
3: ับ
2: ขี่ที่ถูกต้อง
3: ใช่ใบขับขี่ที่ถูกต้องสภาพรถเอ่ยแล้วบางทีรถไม่ใช่คนกับหน้าที่ขึ้นบริเวณแอปเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: นี่แหละปัญหานี้แหละที่ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะเพราะว่าคือมันต้องเน้นย้ำเลยมันก็จะได้สร้างหลักประกันในความปลอดภัยทุกๆการเดินทางนะคะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการนะคะก็ต้องมีการมาตรวจสอบอะไรกันนะคะให้มันชัดเจนแล้วก็มีการทำบริการนะคะขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ต้องผ่านการอบรมนะคะต่างๆคืออย่างที่คุณวรวรรณบอกมีใบขับขี่แล้วต้องมาอย่างถูกต้องด้วยนะคะเราถึงจะมั่นใจได้ในการใช้บริการนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีคล้องร้องข่าวค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
10: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
9: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
10: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
9: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสาร เข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชขยายการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองสัตวัฒน์สำหรับตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารพิพันธ์สัตพันธ์สำหรับฟื้นฟูสภาพในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับซึ่งโครงการนี้ครับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคำสั่งครับเป็นคำสั่งเนรเทศครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยครับหลังจากที่มีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้นได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นให้จำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยนั้นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีครับจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้2ปีและพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครับและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของพี่น้องประชาชนในราชอาณาจักรไทยจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกปกรณ์ชี้โลกเผชิญความท้าทายถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังหรือขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับซึ่งประเดิมออกอากาศตอนแรกครับไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนั้นระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการป

รายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20และหากสามารถจะลดภาระรายจ่ายประจำและไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากร้อยละ20สามารถจะเป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศนั้นมีงบในการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตได้มากขึ้นล่ะครับซึ่งทางรองนายกปกรณ์ก็ย้ำนะครับว่าในการพัฒนาระบบราชการนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ว่าต้องเริ่มพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดงานไหนจำเป็นและงานใดสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ซึ่งรองนายกปกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดคนไปเลยมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพพร้อมอธิบายนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทไม่ใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนครับเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานในด้านโครงสร้างครับนายปกรณ์ก็มองว่าครับเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ก็ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงานกองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐนั้นประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะว่าครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งแต่ละวิชาชีพนั้นจึงควรจะประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับครับยังอยู่กันที่เรื่องของระบบราชการระบบภาครัฐนะครับรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Government ข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงถึงกันครับและประชาชนครับควรจะติดตามสถานะการดำเนินงานนั้นได้ทุกขั้นตอนบริการรวดเร็วโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตครับควรจะเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบ1หน่วยงานต่อ1เรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนครับไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือไปติดต่อราชการหลายแห่งแต่ประชาชนควรจะได้รับบริการแบบจุดเดียวจบหรือว่า one stop service ครับโดยหน่วยงานรัฐนั้นเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองและให้มีการพิจารณาช่องทางบริการแบบ fast track ครับที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยแหละครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกันบ้างพาณิชย์มหาไทยร่วมกันทำงานเชื่อมฐานข้อมูลปิดช่องปราบนอมินีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงาน2กระทรวงครับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการปราบนอมินีซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินนั้นเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินครับหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากภายหลังที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างจริงจัง
พบนะครับมีความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่ง

0: นั้นที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันครับเพื่อจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลและที่ดินนั้นสามารถจะนำมาตรวจสอบไขว้และขยายผลถึงกันได้ครับเพื่อจะปิดช่องทางครับของการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและในการถือครองที่ดินของราชอาณาจักรไทยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลยกระดับมาตรการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับให้ผู้ขับขี่นั้นต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ครับทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้อำนวยความสะดวกผู้ขับรถในการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตโดยผู้ผ่านการอบรมออนไลน์สามารถจะนำหลักฐานไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนจะได้รับใบอนุญาตครับโดยรัฐบาลนั้นจะกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามกฎหมายครับจะได้ติดตามการกระทำผิดและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอาสนีวสันต์หาทางออกให้ผู้ถือบัตรหลังเหตุอัฒจันทร์สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเมื่อท่านได้รับรายงานเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดซึ่งเป็นโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทำให้ผู้จัดนั้นต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรเพื่อจะหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไม่สะดวกจะเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถจะขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดครับส่วนผู้ที่ยังต้องการมาชมการแสดงครับขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้ครับและสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนั้นผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบนั้นประสานผู้จัดครับพิจารณาเยียวยาและขอให้เก็บหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนครับโดยสามารถจะร้องเรียนได้ครับผ่านสายด่วนสคบ1166ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่างวันที่12ถึง18กันยายนนี้ช่วยพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีครับให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับโดยมีการจัดบริการ3จุดใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนที่จะถึงนี้ครับได้แก่พื้นที่อำเภอท่าวังผานั้นจะเปิดให้บริการ12ถึง14กันยายนท ที่หอประชุมบ้านศพบัวพื้นที่อำเภอปวกครับเปิดให้บริการ 12-15 กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านครับเปิดบริการวันที่15กันยายนวันเดียวครับที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายที่จังหวัดน่านนั่นเองครับจากเรื่องการดูแลครับมาดูกันที่การพัฒนาและการรองรับเรื่องของน้ำกันบ้างครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทนชครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนครับที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึงครับและรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงครับโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่เน้นการส่งเสริมอาชีพอื่นครับหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทครับเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำยืนยันครับมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอนและขอภาคการเกษตรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับสำหรับเวทีการหารือระหว่างประเทศครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมหารือเวทีเซินเจิ้นซับฟอรัมเตรียมพร้อมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาครับเซินเจิ้นซับฟอรัมณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวครับสำนักข่าวชื่อดังและเครือข่ายพันธมิตรเป็นกิจกรรมในการอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026เพื่อจะมีการรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026จัดขึ้นครับวันที่5กันยายนภายใต้หัวข้อร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวครับได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานและในการเข้าร่วมงานของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการขยายเครือข่ายความร่วมมือองค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกด้วยครับและก่อนจากลากันไปในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งท้ายตีคองร้องข่าวครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า ทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: 6:52 นะคะอยู่ในรายการข่าวยามเช้าค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าทางเพจนะคะผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังที่เพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลท่าวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับผม
1: นะคะมีอีกหลายท่านที่ทักทายกันมาแต่ว่าคอมเมนต์ลันไปเยอะมากนะคะพี่พะพึงนะคะบอกสวัสดีค่ะพี่พงษ์นเรศสวัสดีครับแล้วก็พี่สุชินนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาให
0: ้
1: คุณคิมมี่นะคะสวัสดียามเช้าสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่
0: ะ
1: สาธุนะคะ
0: นะคะนี่แล้วก็คุณป้าวันดีบอกว่าปราจีนบุรีอำเภอกบินอยุธยาก็ชัดเจนค่ะรับฟังมาตั้งแต่5:00 แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะสองสาว
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: นะคะหลายท่านนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ทักทายกันนะสำหรับข่าวยามเช้านะ
0: คะ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปลายปีนะคะปลายปีนี้ให้ได้ชมความยิ่งใหญ่งดงามนะคะกันคือเรื่องของโขนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสังเกตไหมเจนซีเนี่ยเขาบอกดูโขนกันมากขึ้น
0: นะคะ
1: ดูโขนกันมากขึ้นเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายนะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาปรับรูปแบบให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะณโรงละครนะคะสำนักพระราชวังสนามเสือป่าที่เขตดุสิตค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีการแสดงนะคะสำหรับโขนศูนย์ศิลปาชีพนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความงดงามนะที่สะกดคนดูเอาไว้ได้แต่เป็นผลจากพระราชปณิธานนะคะที่พระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านทรงมุ่งฟื้นฟูนะคะอนุรักษ์สืบสานศิลปะซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของประเทศนะคะจนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแบบนี้ออกมานะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากที่จะไปชมการแสดงโขนสักครั้งในชีวิตแต่คือต้องไปดูให้ได้นะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดจัดขึ้นช่วง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะคะช่วงปลายปีนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใครที่อยากจะจองบัตรจองตั๋วล่วงหน้านะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,000 บาทนะคะไปจนถึงราคานักเรียน200บาทนะคะก็เข้าไปชมกันได้นะเข้าไปดูกันได้เข้าไปที่ www.thaiticketmajor นะคะเลือกวันแล้วก็รอบที่เราสะดวกได้เลยนะคะก็ราคาจับต้องได้นะไม่เยอะถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับการแสดงชั้นสูงแบบนี
0: ้สำหรับรอบนักเรียนนะคะบัตรราคา200บาทเนี่ยไม่เปิดจำหน่ายทางออนไลน์นะคิดดูโขนในราคา200
1: ถูกมากนะคือถ้าโรงเรียนไหนมีโครงการหรือว่า
0: จัดกันเป็นคณะไปดูงานได้เลย
1: ดีเลยนะคะติดต่อไปได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนจะจากกันไปติดตามอีก
0: ความคึกคักค่ะของเมืองพัทยานะคะกลับมาคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวหนาตาผู้ประกอบการยิ้มออกหลังจากเงียบเหงามานานค่ะหลังจากที่มีทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่บนเรือ USSอับราฮัมลินคอนนะคะได้ทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะคือมาไปแล้วนะคะส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะWalking Street นะคะการจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงการใช้บริการสถานประกอบการต่างๆจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราค่ะบรรยากาศถนนคนเดิน Walking Street มีนักท่องเที่ยวหนาตาอย่างเห็นได้ชัดเลยส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านสักร้านอาหารนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักมากขึ้นพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด ช่วงที่กำลังพลของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจของโซนพัทยาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเที่ยวบ้านเรานะ
0: แล้ว
1: ก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยกินข้าวซื้ออาหารซื้อของซื้ออะไรนะคะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา6:07 น.ถึง7:00 น.นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวเช้าภาค7:00 น.คุณอรัญญาและคุณชโลธรมารออยู่แล้วนะคะสำหรับเรา2คนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวในปานที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและ